0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุไว้30วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน10

ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
2: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2นาฬิกา วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรุจนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

0: ีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่

0: ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านทางบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: จริงไหมจะน่าไอ้ไม้ขั้วมาจากไหนครับ
2: ก็แรกเริ่มเดิมทีในเกิดก็เป็นเพียงลูกจ้างผลงานดีขึ้นก็ได้รับความไม่วางใจและก็เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนถึงผู้จัดการบริษัทอีตอนนี้ล่ะมันสำคัญไอ้ปีแรกกิจการมันก็ดีอยู่พอปีต่อๆไปปรากฏว่าเสมอตัวมั่งขาดทุนมั่งบ่อยเข้าบริษัทก็จะเจ๊งเขาก็ขอซื้อบริษัทต่อไปเรื่องมันก็แค่นี
1: ้บริษัทเจ๊งแต่ได้เกิดกล้วยด้วยครับ
2: ก็ทำนองนั้นไง
1: แปลว่าได้เกิดโกงมาครับ
2: เรื่องนี้ฉันไม่ได้พูดนะบักจอน
1: แต่บักจอนมันหูได้น่ายว่าสมือนี่ถ้าบักจอนเอาไปขายเฮเซียจุ่ยสองเม็ดนั่นก็เฮงทั่วที่สุดครับถึง 2,000 หาหรือ 3,000 แต่ได้เกิดให้แค่พันหาครับ
2: ดีกว่าอยู่ว่างๆไม่ใช่หรือบักจอน
3: มาแล้วมาแล้วต้มยำหอนๆ
2: วาง
3: ไว้โอ้ย
2: โอ้โหกลิ่นหอมจังเลยนะไม่เลวนี่บักจันชิมหน่อยได้มั้ย
3: เอ้ยระวังนะนายมันหอนนะนาย
2: แม่ฝีมือไม่เลวน้ำแกงมันหวานใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เปล่านายมันก็หวานในตัวของมันเอง
2: ทั้งขอลองเนื้อสักหน่อยเนื้ออะไรรสไม่เลวกระดูกมันนิดเดียวนะ
3: อร่อยมากบ่นาย
2: อร่อยอร่อยเอาสิบักจอนอ่ะ
1: ครับแซ่บมากเนาะนายเนาะ
2: ยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใช้เนื้ออะไรทำมันถึงได้หวานโดยไม่ต้องเติมอะไร
3: พอบอกดิล่ะว่าเนื้ออีหยัง
1: สนใจเห็นอย่างนายมันแสบก็กินกันไปเถอะบ่ตายดอก
2: อ้าวก็เผื่อฉันจะจำไปทำกินมั่งไงล่ะ
1: อ้าวผมบอกให้ก็ได้ครับเนื้อหนูครับ
2: ฮะเนื้อหนูเหรอ

0: เป็นไงวะกล้วย
1: มันอยู่ที่กระท่อมไอ้บักจนวะ
0: ไอ้จนนี่หาเรื่องเจ็บตัวซะแล้วไปล่ะมันทำอะไรกันวะ
1: กินเหล้า
0: แล้วนี่เราจะเอายังไงวะกล้วย
1: ก็คำสั่งเพียงแค่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมันเท่านั้นนี่วะ
0: เอามันไว้ทำไมให้ยุ่งยากวะ
1: ก็ไปถามเจ้านายสิเว้ยไอ้ตอนนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ถูกเหมือนกันน่ะเขาให้เวลามัน3วันไม่ใช่เหรอ
0: ก็ต้องมานั่งตามมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วไงวะ
1: ทำไงได้ล่ะ
0: งั้นเองก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิเฝ้าเรื่องนี้เรื่องเดียว
1: ให้เด็กๆมันคอยดูก็ได้เว้ยข้าพเจ้าไม่ต้องเฝ้าในวะ
0: หรือว่าเองจะต้องคุมด้วยตัวเองตลอดเวลา
1: โนโน
0: ไอ้งั้นไปหาเหล้าล้างปากโว้ย
1: ได้แต
0: ่อ้าวได้แล้วทำไมต้องแต่ด้วยเหล้า
1: ง่ายนิดเดียวใครจ่ายข้าคงใจตรงนี้แหละ
0: นี่เองไม่มีเลยหรือไง
1: ก่อนนู้นมีแต่ไปหยอดกระดูกเต้นมาร้อนก็เกือบพันหมดตอด
0: ทุยโถเฮ้ย
1: เป็นฝอยเลยเว
0: ไปไปไปเฮ้ยข้าจ่ายเอง
1: ก็ยังชั่วหน่อยเสร็จแล้วจะได้ไปรายงานเรื่องไอ้โอ้ยด้วย
0: ข้าก็ไม่มีเลี้ยงมากแล้วนะเอาพอหอมปากหอมคอไป
1: นะไอ้ก็ไปไอ้ไปจะว่าจะเลี้ยงที่อ่อยจังเสียง

0: เป็นจังใดได้พ่อหัวต้มย่ำหนูบ่อวกแตกบ
1: ่มันหนูอะไร
2: หนูผูกครับมักจันนั้นไปจับมาครับ
1: ไม่เลวนี
0: ่ฮะนายบ่อวกแตกหรอกเหร
1: อถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้อวกแตกมั้งแต่ชีวิตในคุกเนี่ยมันสอนให้ฉันต้องอดทนทุกอย่างคือกินง่ายนอนง่ายเพราะถ้าทำตัวเป็นคนอยู่ยากกินยากมันก็ไปไม่รอด
2: ก็ดีนายอยู่ไงกินไงเป็นเรื่องสบายที่สุด
1: ใช่
0: แล้วพัดเพชรละนาย
1: ทำไมล่ะ
0: มันแซ่บบ่
1: มันก็ไม่เลว
0: ข้างคุก
1: อ่ะงั้น นี่แกหลอกให้ฉันกินหลายอย่างเหลือเกินวันนี้แล้วพริกตำราทำหมดหรือยังเนี่ย
2: ผมมันคนอีสานนะครับอยู่ไงกินไงตั้งสั่นหลังอยู่บ่หลอดหรอกนาย
1: จริงบังเอิญฉันได้ไปศึกษาต่อก็ชักจะชินๆกับเรื่องพวกนี้มันก็เลยเฉย
2: ๆแล้วนายเห็นตรงไหนครับ
1: อะไรล่ะอ๋อเห็นจะต้องอยู่ต่อไปละมั้ง
2: นายอย่าเสียงเห็นยังขนาดข้าวที่แล้วนายว่านายบ่ผิดแต่นายก็ติดคุกได้แล้วนี่เขาประกาศบ่ให้นายอยู่นายจะอยู่เห็นยังครับ
1: ฉันก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเรื่องอะไรกันทำไมจะต้องมาบีบคั้นเอากับฉันฉันไปทำอะไรให้ใครทำไมคนอื่นเขาทำมาหากินกันโครมโครมได้อย่างบักจ้อนเป็นต้นฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะ
2: แต่นายก็บ่น่าเสี่ยงได้ครับคือเฮาหูอยู่เต็มอกว่าเฮาบ่มีทางต่อสู้ครับ
1: อยากรู้ความจริงเขามาทำอย่างนั้นแล้วได้อะไรนี่เมื่อคนอย่างฉันสิ้นไร้ไม้ตอกมันเริ่มมาตั้งแต่จะฆ่าฉันในคุกที่กรุงเทพนั่นเจอคนที่ขี่รถมาส่งฉันถูกตีหัวมันข่มขู่กันทุกด้านไปเลยนะนี
2: ่แล้วได้สิไปเอาความจริงจากใสครับ
1: อ้าวอันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ใจมันอยากจะรู้ก็มันเป็นการเสี่ยงดวงหรือวัดดวงก็แล้วแต่สิ่งที่ฉันอยากได้คือความจริง
0: หมายความว่านายจะคุดพร้อยอยู่นี่
1: ฉันคิดว่าควรจะทำอย่างนั้น
2: เอาแล้วนายที่ไปอยู่ใสครับคือว่าทุกคนมาต้อนรับ
1: โอ้ยที่ไหนๆก็ได้เรื่องนี้บักจ้อนไม่ต้องห่วงหรอกนะผู้ชายมันไม่เหมือนผู้หญิงหรอก
0: เอ๊ชักห่วงนาย
1: ไม่ต้องห่วงฉันหรอกมากินเหล้ากันต่อดีกว่านะเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันในเมื่อฉันก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนี่ทำไมจะต้องไปกลัวแต่ถ้าดวงมันจะซวยจะตายซะที่นี่ก็ช่างมัน
0: ป่านนี้แล้วนายสิไปนอนมองใด
1: ฮะ
0: นอนซะที่นี่ก็แล้วกันนะพอนะ
2: ขันมันจำเป็นก็เอาเถอะครับนาย
1: ขอบใจเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอ้ากินกันก่อนดีกว่านะเอ้ากินต่อ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: จ้าโอ้ยมันมาทำไมมันออกจากคุกไปแล้วมันไปแล้วมันก็ไม่น่าจะย้อนกลับมาอีก
1: นั่นสิคะคุณเกริกรักเร่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเมื่อเรื่องมันจบสิ้นไปแล้วก็น่าจะให้มันจบเพราะดูท่าทางเขาก็ไม่มีอะไร
0: ไม่เข้าใจจริงๆถ้าฉันเป็นมันนะคุณฉันจะไม่กลับมาเด็ดขาด
1: เขามาเรื่องคุณหรือเปล่า
0: เรื่องฉันเรื่องอะไร
1: ใครจะไปทราบแล้วคุณก็ไม่เคยบอกรักเร่เลย
0: ฉันกับเจ้าโอ้ยไม่มีอะไรกันนี่คุณเดี๋ยวนี้บริษัทมันของฉันแต่เรื่องที่มันติดคุกติดตารางเป็นเรื่องเจ้าของเก่าที่เขาเป็นคนสั่งการไอเราเป็นลูกจ้างก็ต้องทำตามคำสั่งเมื่อบริษัทเปลี่ยนมือไปทุกอย่างมันก็น่าจะจบสิ้น
1: คุณไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าคะ
0: ทำนะทำแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามคำสั่งเจ้าของแต่ถ้าเขาคิดจะเอาเรื่องก็ต้องกลับไปเล่นงานเจ้าของเขาสิไม่ใช่ฉัน
1: เขาอาจจะว่าคุณเป็นคนเล่นงานเขา
0: เล่นงานยังไง
1: แกล้งแกล้งเขาสิคะ
0: กลั่นแกล้งยังไง
1: พลอยไม่หายแต่ว่าคุณบอกหาย
0: เออรักเล่นี่คุณว่าฉันเป็นคนเอาพลอยไปแล้วก็ป้ายความผิดให้มันจะติดคุกติดตารางอย่างนั้นเหรอไอ้โอ้ยถึงได้ย้อนกลับมาเพื่อเล่นงานฉัน

0: จะเย็นๆสิคะคุณเกริกขาเราเครียดมาทีหลังไม่ทราบเรื่องทราบราวอะไรเลยก็สันนิษฐานถึงความรู้สึกของในโอ้ยที่ย้อนกลับมาที่นี่เราเครียดไม่ได้ว่าคุณนะคะ
1: เปล่าผมไม่ได้โกรธคุณแต่จะมาโทษฉันนะไม่ถูกเพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องพลอยคือเขาแล้วของมันเกิดหายไปเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายผิดและจะมาโทษว่าฉันเป็นคนแกล้งเขาหรือว่าแอบขโมยพลอยไปได้ยังไง
0: เท่าที่รักเร่ทราบมาพลอยก้อนนั้นราคาสูงมากใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นนะถ้าจะตีราคากันจริงๆมันก็ไม่หนีหรอกประมาณสัก9 ล้าน
0: แต่คุณตีราคาให้ต่ำมากไม่ใช่เหรอ
1: ไอ้นั่นมาเรื่องของการค้าในโอ้ยมาใหม่ๆยังไม่ทันเกมก็ได้ตีราคาให้สูงเกินไปตั้ง4 ล้านมีบริษัทไหนเขาทำอย่างนั้นกันบ้างเพราะทำงานไม่เป็นบริษัทถึงได้เจ๊งยังไงล่ะ
0: แล้วในที่สุดคุณก็ตีราคาให้คนขายไปเท่าไหร่ล่ะคะ
1: 1.5 ล้านและผมก็สั่งจ่ายเงินไป
0: ทราบมาว่าเจ้าของพลอยเบิกเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้เงิน
1: ใช่ถูกคนร้ายปล้นเอาไปเจ้าของพลอยถูกยิงตายก็เงินตั้ง1.5 ล้านใครรู้ข่าวเข้ามาก็อยากได้แต่นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันหรือว่าของบริษัทมันเป็นเรื่องของเจ้าของพลอยหรือเจ้าของเงินที่ประมาทไปเอง
0: แต่ตามจับคนปล้นไม่ได้
1: ใช
0: ่ข้อนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขามองคุณในแง่ร้าย
1: คุณคิดเอาเองมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยสักนิดมันเบิกเงินกลางวันแจกแสงทำไมมันโง่ไปเอาเงินสดมาตั้งมากมายอย่างนั้นคนที่เบิกเงินมากๆเขายังต้องขอแรงตำรวจไปช่วยอารักขาเจ้าของเงินมันโง่มันเสือกเบิกออกมาผู้ร้ายมันก็ทิ้งเอาไปสิและตัวเองก็ต้องตาย
0: แล้วก่อนหน้านั้นน่ะคุณมีข้อขัดแย้งกับเขาหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีมีแต่เรื่องบริษัทขาดทุนแล้วก็พลอยเกิดราคาตกเจ้าโอ้ยจึงถูกส่งมาเป็นผู้ช่วยของผมมันก็แค่นั้นแต่เขาทำงานได้เป็นแล้วก็ยังประมาทสัมมาเรเทเมาติดพันกับคุณก็รู
0: ้ค่ะเขาก็บ่นเหมือนกันค้าขายแบบนี้ไม่รู้ว่าขาดทุนได้ยังไงเพราะการตั้งราคาซื้อให้ถูกมากถึงพลอยราคาตกก็ไม่น่าขาดทุน
1: ก็พูดตามประสาขี้เมาที่ไม่เป็นงานบริษัทนี้เจ๊งจนต้องขายกิจการก็ไม่เพราะมันหรอกนะที่เป็นคนโกง
0: โกงยังไงคะ
1: ป้าก็ยักยอกพลอยก้อนนั้นไปจนต้องติดคุกติดตารางละสิเจ้าของคนไหนเขาจะทนขาดทุนอยู่ได้แล้วมันจะมามองในทำนองที่ว่าผมให้ร้ายมันใช้เร่ผีตูบายขโมยเอาพลอยไปมันไม่ถูกเรื่องเลย
0: ก็น่าคิดนะคะถ้างั้นก็จะกลับมาทำไมในเมื่อเขาเองเป็นคนทำให้บริษัทเจ๊งคนหนึ่งสำหรับรักเร่เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาทำให้เขาย้อนกลับมาในเมื่อเขาก็รู้แล้วว่ารักเร่แต่งงานกับคุณเกริกแล้วถึงยังไงก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาก็มีอีกข้อหนึ่งที่น่าคิด
1: ข้ออะไรล่ะ
0: เขาอาจจะมีแผนการบางอย่างที่เขาคิดมาตั้งแต่ในคุก
1: คุณรู้ขนาดคิดว่ามันจะมีแผนการมาตั้งแต่ในคุกใช่หรือ
0: เราต้องสมมุติค่ะแล้วพิจารณาด้วยเหตุผลไม่งั้นเราก็ไม่สามารถค้นหาความจริงในการมาของเขาได้
1: อ่ะแล้วเราว่าไปสิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: on my radio, freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้า จะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่251719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: Forabi
9: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
10: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
11: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
10: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
12: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
13: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
14: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติเช้านี้ยังคงเป็นเช้าหนึ่งในวันที่มีฝนพรำยังคงได้บรรยากาศของฤดูฝนในขณะที่เริ่มมีข่าวว่าอีกไม่นานจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็เตรียมรับบรรยากาศของเอลนีโญรุนแรงในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะคะวันนี้มาดูกันค่ะตักตวงความสุขจากปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่ 60% อุณหภูมิระหว่างวันไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้นะคะ 24-34 องศาเซลเซียสซึ่งภาพรวมของภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยหยิบข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่ด้วยพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: พระอิสริยยศเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
1: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
4: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
1: เวลาครัชแฟลต
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
4: ่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
4: ตำบลเจ้าเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้ประตูเมืองชั้นนอกของเวียงเจียงใหม่จากหลักฐานที่ปรากฏน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองประกอบด้วย4ประตูได้แก่1. ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพชั้นนอก 2. ประตูหลายแกง 3. ประตูขัวก้อมและ 4. ประตูไร่ยาหรือประตูหายยา
4: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อบจ.เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยอดีตสัมผัสความงดงามแห่งประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ศุกร์ที่19มิถุนายน 18:00 น.พิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ112ปีศรีนครา ดารานิวาสวังท่าเจดีกิ่วส่วนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน 10:00 น.จนถึง 20:00 น.เปิดเข้าชมและร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนณวังท่าเจดีกิ่วหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิมตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่การแต่งกายขอความร่วมมือใส่

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา16มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาด EV Bus นำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัยณห้องประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ชั้น2ด้วยก่อนเริ่มพิธีลงนามผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.เกรียงทิติจำเริญพรผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยและนางสาวสาวลักษณ์ดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมด้วยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนะโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเยาวลักษณ์วงประภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักประสานงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหน่วยบพท.ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำร่องโครงการรถโดยสารรับส่งนักเรียนใน2โรงเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยรถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างครบถ้วนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาการจราจรในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านการขยายเส้นทางและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจสำคัญของอบจ.เชียงใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเปิดปิดภาคเรียนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก5ประการได้แก่1. พัฒนาระบบรับส่งนักเรียนและประชาชนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ 2. บูรณาการข้อมูลนักเรียนและเส้นทางการให้บริการระหว่างอบจ.เชียงใหม่และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 3. ร่วมกันออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะหรือ EV Bus ผ่านกลไกคณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกฝ่าย 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการใช้บริการของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนและ 5. ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการเดินทางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านของอบจ.เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

เชียงใหม่เมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราออกไปแต่ผลกลับไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้เรามักจะรู้สึกแย่และเมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราในครั้งต่อไปก็มักจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จเนื่องจากความล้มเหลวในครั้งก่อนจะหวนกลับมาให้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จมิได้เกิดจากแรงจูงใจในตนเองหรือปฏิญญาในผลลัพธ์ที่เราปรารถนาแต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากความพยายามอันมีพื้นฐานมาจากความรอบรู้และความพยายามที่แน่วแน่ในความก้าวหน้าค่ะ

0: นี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝ

0: กับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิต้องนิยมพาณิชย์
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: น
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงฟุตบอลโลกรัฐบาลเองก็มีการออกเตือนนะคะว่าการเล่นพนันบอลโลกนั้นมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฟุตบอลโลก2026ดูบอลให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันทายผลพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมคดีการพนันออนไลน์และการพนันทายผลฟุตบอลโลกรวม596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการเงินหมุนเวียนในเครือข่ายที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาททั้งนี้ผู้เล่นพนันนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและถูกยึดทรัพย์ขณะที่ผู้โปรโมทนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายหรือผู้โฆษณาชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: พิ่งผ่านไปกับพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่พิธีไหว้ครูถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่เด็กๆชาววารีจะได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความกตัญญูและรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ปีนี้พี่ๆน้องๆระดับประถมตั้งใจร่วมใจกันจัดตกแต่งพานไหว้ครูมาอย่างสวยงามและสร้างสรรค์ทั้งพานดอกไม้ตามประเพณีเต็มไปด้วยหญ้าแพรกดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกรวมถึงพานความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนไอเดียสุดล้ำของเด็กยุคใหม่ท่ามกลางบรรยากาศพิธีการที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมความศักดิ์สิทธิ์และความอบอุ่นอบอวลไปทั้งหอประชุมค่ะวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมบ่มเพาะทักษะชีวิตและการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตไปอย่างมั่นใจและพร้อมก้าวสู่โลกกว้างในอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ
3: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
4: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Telewis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้า าจนถึง3 ทุ่มทุกวันค่ะ
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
6: สู่กลางใจ
7: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
8: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
8: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
7: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50 ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
8: 0532144410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700 ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
8: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดี

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: G Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสู่

0: 10% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

แบบนี้จะใช่รักหรือเปล่านะคะน่าจะไม่ต้องถามแล้วล่ะเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้จากเพลงประกอบละครเรื่องธรณีนี่ใครครองกับพระเอกคู่ใจสุดท้ายก็กลายเป็นคู่ชีวิตที่ดีท้ายนะคะงานจากยาย่าอุรัสยาเพลงนี้กับอาการราคาเพลงประกอบละครเรื่องธรณีนี่ใครครองและงานของพี่ปอยโกศิยพงษ์สินของแหวนปวริษานะคะชื่อเพลงก็คือเพื่อเธอนั่นเองค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าของวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายน 2569เช้าอากาศบ้านเราก็สบายบางที่อาจจะมีฝนแบบพรำๆเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26 องศาเซลเซียสนะก็เป็นอีกหนึ่งเช้าที่ยังคงต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์แล้วคุณผู้ฟังแล้วก็กำลังจะผ่านเดือนนี้ไปอีกแค่ประมาณสัปดาห์นิดเท่านั้นสัปดาห์กว่าๆก็จะหมดเดือนมิถุนายนนะคะและก็เข้าสู่ครึ่งหลังของปีนี้อย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่ะ6 เดือนที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเราต่อไปให้มีความสุขที่สุดนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่16กับวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมพร้อมในการป้องกันอันตรายจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราค่ะเช้านี้ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา8 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาและสูงสุดอยู่ที่ 31.5 องศานะคะบนยอดดอยก็ทั้งหนาวด้วยทั้งฝนด้วยขึ้นดอยช่วงนี้น้องเหนือจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ไปนิดนึงแล้วกันค่ะบางคนบอกว่าแม้ฤดูฝนจะอะไรหนาวจะหนาวอะไรมากมายยังเย็นอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยกางร่มน่าจะไม่โอเคเสื้อกันฝนนี่แหละเอาอยู่แน่นอนนะคะอินทนนท์ต่ำสุด 11.5 ค่ะคิวแม่15องศาสถานีแกสิหลวงอ่างคาง 19.1 และพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นะคะดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยกันละกันบางวันอาจจะมีฝนตกอย่างเมื่อวานช่วงค่ำเจอฝนตกเลยทีเดียวนะตกหลายโซนแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากพรำๆตลอดทั้งเส้นทางเนื่องจากคะแนนพลูเพลงนี้กับฟีลลิ่งค่ะ

เป็นอย่างอยากรู้ในเวอร์ชันของเอิ้นพยาดาและก็สครับนะคะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีเตชินกับอากาศไม่ทำให้รักฉันเปลี่ยนอยู่ที่ใจคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอากาศใดๆแต่ว่าอากาศจะทำให้เราไม่สบายอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จามเดี๋ยวก็แพ้อากาศเดี๋ยวก็เป็นโน่นไปนี่ยิ่งถ้าเกิดเจอฝนนี่จบข่าวกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังการรายการกับ29นาทีกับเวลาในช่วงเช้าของเราวันศุกร์แบบนี้นะคะและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับโปรดีกับหลากหลายทางเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกรถเพื่อการใช้งานในเมืองหรือว่าจะขับเดินทางไกลหรือว่าจะใช้งานเพื่อการเกษตรเรามีครบเลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะทางเลือกเพื่อพี่น้องเกษตรกรพร้อมลุยงานพร้อมลุยทุกงานหนักกับ Hilux Tavo คันนี้ค่ะและให้คุณได้ผ่อนสบายปีละครั้งราคาเริ่มต้นที่ 767,000 บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งงานสวนทั้งงานไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งและทนทานด้วยนะคะชอบคันนี้แวะไปเทสได้กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่หรือว่าต้องการรถใช้งานเพื่อการเดินทางสบายๆ Hilux Tavo Overland คันนี้พร้อมส่งมอบรอไม่นานจองปั๊บขับกลับบ้านได้เลยนะคะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ค่ะและช่วยค่าน้ํามันสูงสุด 10,000 บาทด้วยรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ150,000 กิโลเมตรรถเล็กแต่ว่าเอาอยู่แน่นอนจะเดินทางไปไหนก็สบายและประหยัดด้วยทั้ง Yaris Etip แล้วก็ Yaris Cross Colora Cross นะคะก็เสนอแบบไหนที่ตรงใจเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะกับศูนย์บริการที่พร้อมให้การดูแลเทคแคร์รถคุณเสมอซื้อไปแล้วขับกลับบ้านไปแล้วเนี่ยมีปัญหาก็สามารถที่จะนำมาตรวจเช็คหรือว่านำมาส่งซ่อมนัดหมายในการเช็คระยะได้กับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ1 2 3 4คิดถึงนะเนวชั่นของพี่เบิร์ดธงชัยและชมพู่อารยาค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ปียโนค่ะปิงปองซองเล่นปิงปองกันแต่เช้านะคะ Elegant Gracious เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมี Backstreet Boy As Long As You Love Me 9:44 แล้วไวมากเลยทีเดียวค่ะกับช่วงเช้าของเราและก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยช่วงนี้เราก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้คิดเยอะแล้วกันนะฟังใกล้จะสิ้นเดือนเรื่องนนเรื่องนี้คิดเยอะแยะมากมายแค่เผลอเข้าไปอ่านอะไรหลายๆอย่างในโซเชียลก็จะอาจทำให้เราอาจจะเครียดโดยเรื่องของคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นวางบ้างไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอ่านทุกเรื่องที่เราเจอกันละกันค้ำๆไปบ้างนี่ทุกวันนี้ก็เสพข่าวพันคุงก็สนุกสนานแต่พันคุงแม้จะเป็นลิงแต่ก็มีดราม่าพันคุงเหมือนกันค่ะก็นะฟังก็เลือกอ่านเลือกเสพความสุขของเราไปเขาว่ากันว่างานวิจัยล่าสุดนะทุกนาทีที่เราเศร้ายังมีเจ้าไคเนซินช่วยหิวใจซึ่งโปรตีนไซส์จิ๋วที่ช่วยลำเลียงความสุขเข้าสู่สมองของเรานั่นเองค่ะโดยเจ้าโปรตีนไคเนซินเปรียบเสมือนพนักงานส่งพัสดุที่จะมีการลำเลียงสารอาหารและก็โมเลกุลต่างๆไปยังเส้นใยภายในเซลล์ของเรานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสารแห่งความสุขนั่นเองอย่างโดปามีนและก็เอนโดรฟินที่จะถูกส่งไปยังสมองของเราค่ะซึ่งนักวิจัยเขาบอกว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยยกให้ไคเนซินซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีเยี่ยมเพราะว่าในวันที่เราเศร้าหรือว่าโดดเดี่ยวก็ยังมีเหล่าโปรตีนไซส์จิ๋วในร่างกายของเราที่พยายามช่วยทำให้เราหิวใจได้กลับมาแฮปปี้ได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเศร้าเมื่อไหร่ให้นึกถึงน้องไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องเศร้ามากเราจะมีวิธีการหิวใจหลายๆอย่างอย่างเช่นการได้ดูซีรีส์ได้ฟังเพลงโปรดอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันค่ะเช้านี้ของเรามาพร้อมกับโคเบนเฮาส์กันด้วยอยู่บ้านสบายใจค่ะกันฟังเวลาเบื่อๆข้างนอกรถเยอะรถติดอยู่บ้านแฮปปี้กว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลบ้านสำคัญกับเราเสมอนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรดีที่โกเปนเฮาส์จัดให้กับมิดเยียร์เมกาแฟค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกเปนเฮาส์นะคะลดสูงสุด 70% ทั้งสินค้าราคาพิเศษหลายรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบายสูงสุดนานถึง10เดือนนะคะและรวมไปถึงสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะและสมาชิกของโกเปนคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราและจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะช็อปเรื่องบ้านได้คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ Click and Collect ได้เลยค่ะกับ Golden House ทุกสาขาเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฟางรวมไปถึงสาขา Golden House ลำพูนด้วยนะคะโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มคุ้มสุดแน่นอนที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะเพลงการที่คนถามมาค่ะ Because เพลงนี้ Ordinary

Twilight. ลิซ่าเพลงนี้กับมูนลิทฟอร์ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีเจสซี่เจด้วยกับ Fast Life เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาได้เวลาทำงานกันต่อในเช้าของวันศุกร์ของเราค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจ2ชั่วโมงกับช่วงของดีเจจุนเมื่อวานไม่เจอดีเจจุนวันนี้เจอแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายกับพี่เตือนเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปพร้อมกับลิสเนอร์เพลงนี้กับโจยนานะคะยังไม่มีเพลงสนุกเลยเช้านี้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันค่ะเจอกันฮะเจอกันบ่ายโมงนะคะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำวันสุดท้าย19มิถุนายน2569วันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทโดยกรมบัญชีกลางประกาศเตือนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการปี2565ลงทะเบียนรับส่วนลดภายใน19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของรัฐใช้กับบินค่าไฟและค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม2569นำใบแจ้งหนี้มาใช้รับสิทธิ์ได้ถึงเดือนสิงหาคม2569ช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงกฟน. https://measervice.mea.or.th/welfare การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ. https://welfareregis.pea.co.th/register กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกฟส. https://welfareregis.c.or.th ช่องทางลงทะเบียนค่ายน้ำประปาการประปานครหลวงกปน. https://eservice-app.mwa.co.th/mwa-welfare-service การประปาส่วนภูมิภาคกปภ. https://register.pwa.co.th/welfare-register ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามโครงการปี2565อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะยังคงมีผลต่อเนื่องจนถึงบินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

ช้าวันศุกร์ครับที่มาพร้อมกับอากาศที่ดีๆนะฝนฟ้าตกไปเมื่อคืนนี้เป็นไงนะฮะเช้ามาอากาศแจ่มใสเลยครับท้องฟ้าก็โอเคโอเคนะฮะวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์แห่งชาตินะฮะ19 มิถุนายน 2569นะครับ

เพลงที่เราคุ้นเคยนะฮะจากแดนแล้วก็บีมนะครับถูกนำมา recover ใหม่โดย James Boy ครับและนี่คือไปน่ารักไกลๆหน่อยก่อนหน้านู้นจากแบมแบมแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะครับกับ Ready for More นะฮะวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้หลายๆคนก็จะทำงานวันสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะไปพักกันยาวๆ2วันไม่ก็ไม่ยาวนะฮะก็เป็นวันสบายๆกันละกันนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะฮะที่ยังคงมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสภาพอากาศภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศตามจนบนขอให้ประชาชนเตรียมตัวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกสะสมนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับใครจะไปพักผ่อนนะฮะต้องเที่ยวธรรมชาติอาจจะต้องดูทิศทางลมนิดนึงนะฮะถ้าเกิดฝนตกช่ำๆนะฮะฝนตกเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากฉับพลันนะครับ

0: ันนี้มีข่าวดีในช่วงเช้านะฮะน้ำมันลดอีกแล้วนะครับลงมาอีกประมาณ1.50 บาทครับลงมาเยอะเลยนะครับ
1: เป็นไรคะ
0: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดีเซลนะฮะจาก39.50 บาทเนี่ยเหลืออยู่แค่38.20 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์นะครับ E85 จาก31.99 บาทเหลือ30.49 บาทครับแก๊สโซฮอล์ E20 นะฮะจาก36.05 บาทเหลือ34.55 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์95จาก41.05 บาทเหลือ39.55 บาทและแก๊สโซฮอล์91จาก40.68 บาทเหลือ39.18 บาทนะครับราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้นนะแต่ละพื้นที่ก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปนะครับตามปริมาณเรื่องของการขนส่งนะฮะแล้วก็ต้นทุนเรื่องของการตลาดเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่หนีห่างกันมากนะฮะคุณผู้ฟังครับยังไงก็ช่วงนี้นะใครจะไปไหนก็สบายใจได้นะเพราะน้ำมันลงแล้วลงเยอะเลยทีเดียวนะครับสบายใจสุดๆไปเลยจะไปนู่นมานี่นะฮะเอาละครับตอนนี้ขอบคุณด้วยกับ Global House นะครับวันนี้นะฮะเรามีมากกว่ามิดเยียร์เมกาแฟนะครับรับคะแนน Global House คูณ10ไปเลยฮะสมาชิก Global Club นะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับช้อปสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับพร้อมกับการนำคะแนนมาแลกของรางวัลที่เราเตรียมให้คุณเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะที่เราเตรียมให้คุณกับมิดเยียร์เมกาแฟนะครับจนถึง24 มิถุนายนฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำคะแนนนะครับมาใช้เป็นส่วนลดนะฮะอย่างเช่นใช้500 คะแนนแลกคูปองแทนเงินสดได้50 บาทนะครับ800 คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100 บาทแน่น้ำมันลดแล้วแถมได้รับคูปองส่วนลดจากทาง Global House กันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนลดสูงสุดถึง 70% ด้วยครับกับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายเลยและยังผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10 เดือนนะครับอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะได้รับส่วนลดเพิ่มมากกว่านี้สมัครสมาชิก TTB Global House นะครับหรือบัตรเครดิตครับคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% เมื่อคุณจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House นั่นเองครับแหมดีแบบนี้แวะไปช้อปกันได้เลยนะครับที่ Global House นะฮะทุกสาขาครับจนถึง24 มิถุนายนจัดเต็มสุดคุ้มแน่นอนหรือสะดวกทางออนไลน์นะครับคลิก and collect ครับที่ globalhouse.co.th นั่นเองฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ห็นไหมคุณผู้ฟังถ้ามีรถใหม่สักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็ทำให้เกิดความดึงดูดได้นะครับวันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดผู้ฟังอยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะฮะไปพบกับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจากทาง MG นะครับพบกับ NG Urban ครับเปิดตัวแล้วนะฮะวันนี้ล่าสุดจากทาง MG ครับบอกได้เลยคันนี้เนี่ยสดใหม่จริงๆนะฮะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยนะฮะแถมยังขับง่ายต้องคันนี้นะครับเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยการขับขี่ห้องโดยสารภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็มีเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังยังจุของเยอะได้ถึง480ลิตรด้วยสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะคุณผู้ฟังสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคือการบริการหลังการขายครับสบายใจหายห่วงได้เลยกับศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนั่นเองนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันนะครับคุณผู้ฟัง20-21มิถุนายนนะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเขาจะมีงาน MG Urban Day นะครับมีรถให้คุณได้ไปดูให้ทดลองขับนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมีรถพร้อมส่งมอบอีกด้วยนะครับแวะไปได้เลยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเจอกันนะครับ20-21 2วันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะอย่าลืมนะ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: คนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ชิงใหม่ Radio Freshen Up ครับมาอัปเดตเพลงใหม่กันดีกว่านะฮะวันนี้วันศุกร์มักจะมีเพลงใหม่ๆครับมาออกกันนะฮะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะฮะโดยปกติแล้วผมที่สังเกตมาโดยตลอดหลากหลายปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเพลงใหม่จะถูกปล่อยช่วงเวลาประมาณสักวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะฮะซะส่วนใหญ่นะครับและเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เองนะฮะเพราะมากครับผมเข้าไปนั่งฟังเมื่อวานนี้ดีงามมากๆนะฮะเป็นการกลับมาเพื่อกลับมาหรอกจริงๆเป็นเพลงของพี่มี่นั่นเองนะฮะซึ่งพี่มี่ก็มีเพลงใหม่ๆมาให้ฟังมาโดยตลอดนะครับนี่เป็นซิงเกิลใหม่พูดถึงเรื่องของอากาศครับคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากๆฮะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าคนนึงเนี่ยนะครับมีความทรงจำกับใครคนนึงซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าเขายังเก็บอากาศนะครับไว้อยู่ในความทรงจำของเขานะฮะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดโดยคุณไอซ์ใช่ไอซ์ใช่ไหมไอซ์สึนะฮะเป็นพระเอก MV นะครับแล้วก็น้องนิชานะครับซึ่งใน MV เนี่ยเขาจะถ่ายทอดว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้สูญเสียคนที่เขารักไปนะฮะแต่ว่าเขายังเก็บทุกอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในผนึกซองเรียกซองปิดซีลนะฮะเรียกซองเลยนะซองสุญญากาศหรือผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนะยาสีฟันแปรงสีฟันทุกอย่างถูกใส่เก็บอยู่ในซองซิปหมดเลยฮะซิปล็อกนะฮะซิปล็อกเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเก็บเขาเรียกอะไรเพื่อเก็บบรรยากาศสุดท้ายนะฮะเพื่อเก็บทุกอย่างที่เป็นความทรงจำสุดท้ายนะฮะเพื่อไม่ให้มันสูญสลายไปกับอากาศเนี่ยมันเก็บไว้ในซองซิปล็อกอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งลูกโป่งฮะลูกโป่งนี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญมากๆเลยในเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าลูกโป่งเนี่ยก็เหมือนกับลมหายใจสุดท้ายที่คนรักของเขาเนี่ยเป่าลมเข้าไปแล้ววันนึงเขาแกะลูกโป่งนี้ออกมาครับเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกนั้นนะฮะหรือลมหายใจสุดท้ายของคนที่เขาคิดถึงเนี่ยนะฮะให้ปล่อยแล้วก็ให้หายไปครับเพื่อเขาจะได้ move on ต่อประมาณนี้นะคุณผู้ฟังไปติดตามฟังเพลงนี้ครับเพลงใหม่จากพี่มี่นะฮะหลุมอากาศครับและนี่คือ Fresh and Track ของเราในวันศุกร์ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ากแล้วก็เพราะจังเลยครับเพลงใหม่จากพี่มี่นะฮะลุงมากาดครับมีคนบอกว่าอดีตมันคือที่จำไม่ใช่ที่อยู่การคิดถึงคนที่จากไปไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ความคิดถึงนั้นกลายเป็นคุกที่ขังเราไว้ไม่ให้ไปไหนจนชีวิตปัจจุบันพังทลายนั่นแปลว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองด้วยมือของเราเองนะครับการปล่อยมือจากคนที่เดินไปไกลแล้วเนี่ยแท้จริงไม่ใช่การสูญเสียแต่สิ่งใดนะครับแต่มันคือการส่งคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเรากลับคืนสู่โลกและทวงคืนตัวตนและอิสรภาพของเรากลับคืนมาสู่ใจของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังในท้ายสุดแล้วหลุมอากาศไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่จิตใจสร้างขึ้นมาเมื่อไร้ที่ยึดเหนี่ยวและเมื่อใดที่คุณมองเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เราครอบครองได้อย่างแท้จริงแม้กระทั่งความทรงจำเมื่อนั้นหลุมอากาศจะสลายไปครับและคุณจะพบว่าคุณสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและไม่ต้องพึ่งพิงลมหายใจของใครอีกต่อไปครับเป็นอะไรที่มันดีงามมากนะสำหรับเพลงนี้นะครับนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนใครที่ชอบการแต่งบ้านอย่าลืมนะครับเรามีมหกรรมช็อปคุ้มกลางปีครับสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับ IKEA Sale ครับลดสูงสุด 80% นะฮะคุณผู้ฟังพบกันนะฮะจนถึง28มิถุนายนนี้นะครับเรียกว่าให้คุณได้ไปช็อปกันถึง11วันครับ18ถึง28นะฮะและพิเศษยิ่งขึ้นครับสมาชิก IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปช็อปกันได้เลยครับที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับช็อปสะดวกได้ทั้งสโตร์ IKEA แล้วก็ออนไลน์ครับพบกับสินค้าเซลส์มากกว่า700รายการนะฮะเลือกให้ตรงใจกับสไตล์ของคุณในการแต่งบ้านได้เลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ IKEA Sale นะครับเริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุดถึง 80% ครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์และก็ของแต่งบ้านกว่า700รายการนะครับช็อปได้เลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตช็อปออนไลน์ได้ง่ายๆที่ ikea.co.th จนถึง28มิถุนายนแล้วก็ชาวเชียงใหม่เจอกันได้เลยนะครับที่ IKEA เชียงใหม่ครับบริเวณโครงการ Life Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับและอย่าลืมนะไปช็อปกันให้เยอะๆเลยครับ

เราไม่ได้จูบกันนานแล้วนะอาจจะเกิดอาการเมื่อยก็ได้นะครับก็เลยไม่ได้จูบกันนานวันนี้ถ้าใครมีอาการป่วยแบบนี้นะคุณผู้ฟังแวะไปเลือกซื้อครับโดยเฉพาะ Planutrix Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่จะเป็นตัวช่วยคุณนะฮะให้หายจากการปวดครับปวดอักเสบนะฮะปวดบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานนะฮะอย่างช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยสำหรับการเต้นแอโรบิกนะคุณผู้ฟังหลายคนไปเต้นมาปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่แขนขาแทบจะยกไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับ Planutrix Gel ช่วยคุณได้นะฮะเพราะว่ามีตัวยาของไดคอฟีเนกเอทิลมีนสูงถึง 3.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะครับพิเศษใช้งานง่ายๆนะฮะเพียงแค่คุณทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planutrix Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับไปลุยได้อีกครั้งนะครับ Planutrix Gel หาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเราไปเจอกันนะครับกับงานลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการบริจาคโลหิตกันนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินที่โรงพยาบาลลานา3นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:00 ถึง 3:00 ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับเลือดทุกหยดนั้นมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเจอกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคม9:00 ถึง 3:00 ครับ

0: ือวันศุกร์ครับวันนี้ใครจะไปพักผ่อนเติมเต็มความสุขก็ขอให้เต็มที่แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะแต่ตอนนี้ครับจะเบรกแล้วเวลาหมดละชั่วโมงแรกครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะฟังข่าวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็กลับมาสนุกกันต่อในชั่วโมงหน้า
1: What's this? Coming up next

0: anywhere
1: ชั่วโมงหน้านะครับจะไปเริ่มต้นที่อุปจ้างจากบี้สุกริตครับแล้วตามมาที่กันกับหวานเกยตื้นและไปปิดท้ายที่โพอี้ภูวสิทธิ์นะฮะแล้วก็พันชวรการครับกับหม้อหุงข้าวสักครู่หลังเบรกข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เมฆลาพายุลูกที่7ของฤดูกาลนี้คาดเป็นไต้ฝุ่นสัปดาห์หน้าศูนย์ติดตามพายุหมุนเขตร้อนของฟิลิปปินส์รายงานการก่อตัวของพายุดีเปรสชันเขตร้อน 07W บริเวณใกล้เกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยคาดว่าพายุจะทวีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนภายในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งหากเป็นโซนร้อนจะมีชื่อว่าเมฆลาซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยตั้งโดยประเทศไทยและนับเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกในปีนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่าศูนย์กลางพายุได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยชายฝั่งสำหรับพื้นที่ใดแต่พายุดีเพรสชันลูกนี้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นช่วงๆในพื้นที่เกาะกวมในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกหรือค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแถวๆไต้หวันแต่ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้ถือว่าเอื้อต่อการทวีกำลังอย่างมากทั้งจากแรงเฉือนลมในแนวดิ่งที่อ่อนกระแสลมระบายอากาศชั้นบนที่ดีและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้แบบจำลองสภาพอากาศส่วนใหญ่คาดการตรงกันว่าพายุลูกนี้มีโอกาสเพิ่มกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นภายในช่วง 60-72 ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าพายุจะยังคงทวีกำลังต่อเนื่องขณะเคลื่อนผ่านอย่างไรก็ตามเส้นทางพายุช่วงปลายการพยากรณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากแบบจำลองแต่ละชุดให้ผลแตกต่างกันเกี่ยวกับตำแหน่งความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงเมื่อพายุเข้าใกล้บริเวณฟิลิปปินส์และไต้หวันจบข่าวกดมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อป

0: ออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

0: พรรษาก็แล้วจะเข้าพรรษาอีกแล้วก็ยังไม่เจอใครสักคนหนึ่งจะมากินข้าวข้างๆกันนะครับและนี่มองของข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ก่อนหน้านู้นการกับวานเกยตื้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงด้วยจับบี้สุกริตกับอูประจ้างนะครับพูดถึงเรื่องราวความรักนะฮะที่ยังไม่สมหวังสักทีบางคนก็พยายามตามหาแล้วตามหาอีกยังไม่เจอนะฮะก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยนึงนะฮะบางทีเนี่ยท่านอาจกำลังดนใจใครสักคนนึงให้กลับมาเจอเราหรือให้เราไปเจอเขาก็เป็นไปได้นะฮะบางทีขอแล้วขออีกผ่านไปหลายปีนะฮะสรุปแล้วเนี่ยตกลงจะเจอหรือไม่เจอจะคิวปิดหรือคิวปิดนะผู้ฟังมาถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่านะฮะซิงเกิลนี้ครับน่ารักดีจากน้องมางนะฮะน้องมางก็หนึ่งในสมาชิกของวงแบมนั่นเองนะครับแล้วก็เธอก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประกวด The Voice Kids Thailand แล้วก็ The Voice Thailand ซีซั่นที่6นะฮะก่อนที่จะก้าวมาเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับมาวันนี้เธอมาพร้อมกับซิงเกิลเดี่ยวนะฮะเป็นซิงเกิลน่ารักจังหวะสนุกครับชื่อเพลงว่าคิวปิดคิวปิดนะฮะกับการไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องของความรักนี่แหละสรุปแล้วคิวปิดที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่เป็นการมาเทพเนี่ยจะแผลงสอนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคิวปิดก็คือคิวที่มันมีอยู่ในมือเนี่ยมันปิดไปแล้วมันไม่มีคิวที่จะต้องไปเจอใครสักคนแล้วสักทีนึงนะฮะไปติดตามฟังเพลงนี้นะเพลงใหม่ล่าสุดสนุกๆจากน้องมางนะครับหนึ่งในสมาชิกของแบมนั่นเองฮะกับซิงเกิลใหม่คิวปิดคิวปิดแล้วก็ได้คุณแม่แห่งวงการอย่างพี่ไฮอภพรนะครับมาร้องเพลงนี้ด้วยแล้วก็สวมบทเป็นเจ้าแม่แห่งความรักด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้เลยครับนี่คือ Fresh Track ของเราในวันนี้ฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh Track

และนี่คือ4 if ครับกับซอซาโนดราม่าแล้วก่อนหน้านู้นจากน้องมังฮะกับคิวปิดคิวปิดคิวปิดนะครับฟีเจอริ่งกับแม่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับในชั่วโมงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังวันนี้แวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการของเรานะฮะครบครันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ครับเรามีข้อเสนอพิเศษนะครับ

หนึ่งมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปกับเรื่องราวของการปรุงจืดทั้งจืดเรื่องของอาหารแล้วก็จืดเรื่องของการแต่งหน้ากันด้วยด้วยความห่วงใยจากใจใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของ Tree Man Down วันเกิดชั้นปีนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hub. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอม

0: สาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

ที่เขารักเราก็ไม่เลือกไปเลือกคนที่เรารักสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้เราคุณฟังต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกมาเลือกเองกับมือก็ต้องยอมรับกันไปซีซั่น5นะคะลิตากับนี่ฉันเองได้กับแฟตบอยมาฟีเจอริงด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังชั่วโมงที่2นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ข่าวนี้สะเทือนใจคนรักแมวมากๆเลยทีเดียวแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะคะตำรวจเวียดนามค่ะช่วยแมวกว่า400ตัวจากขบวนการขโมยแล้วก็ค้าสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าของพอเห็นแบบนั้นแล้วก็รีบไปรับแมวคืนกันค่อนข้างเยอะแต่จะจำได้ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตั้ง400ตัวแต่เจ้าของน่าจะจำได้นะประชาชนจำนวนมากเลยค่ะเดินทางไปยังสำนักงานกองบังคับการตำรวจอาชญากรรมในนครโฮจิมินห์หลังจากตำรวจทลายเครือข่ายขโมยและก็ลักลอบค้าแมวข้ามจังหวัดพร้อมช่วยเหลือแมวที่มีชีวิตมากกว่า400ตัวที่ยึดได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวนะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากเลยค่ะนำภาพถ่ายและข้อมูลมาใช้ยืนยันตัวตนของแมวที่สูญหายโดยหลายครอบครัวสามารถพบแมวตัวเองหลังจากตามหามาหลายวันนะคะบางรายก็ยอมรับว่าแทบหมดหวังละก่อนจะทราบข่าวช่วยเหลือจากสื่อมวลชนค่ะซึ่งตำรวจเองก็มีการจัดระบบให้เจ้าของทยอยเข้ามาตรวจสอบแมวเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนที่จะเบิ่นเอกสารและก็ส่งมอบคืนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของต่อไปเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจอาชญากรรมได้เปิดเผยว่าหลังยึดแมวทั้งหมดมาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดการให้ที่พักพิงที่สะอาดแล้วก็มีการระบายอากาศรวมไปถึงติดตั้งพัดลมพร้อมประสานเรื่องของสัตวแพทย์เข้าไปดูแลแมวที่อ่อนแรงและก็ได้รับผลกระทบจากการถูกขนส่งด้วยนะคะและนอกจากเจ้าของแมวแล้วก็มีประชาชนรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์นำอาหารยาและก็สิ่งของมาจำเป็นที่จำเป็นมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือแมวที่ยังรอการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังคงเดินหน้าสอบสวนรวบรวมหลักฐานติดตามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายขโมยและลักลอบแมวดังกล่าวซึ่งเขาบอกว่าขโมยไปแล้วทำอะไรบางคนก็บอกว่าเอาไปขายบ้างล่ะเอาไปแร่เนื้อขายคือไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเยอะมากเลยนะ400ตัวเป็นขบวนการกันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวสวยด้วยคุณผู้ฟังแมวส้มนี่เยอะสุดแล้วพี่เตือนดูในภาพข่าวของเขาเนี่ยแมวสีส้มเยอะสุดแล้ววันนี้ก็เป็นแมววันแมวส้มด้วยนะเพราะฉะนั้นแมวส้มเนี่ยน่าจะมีแทบทุกบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะเขาจะมีความซนมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวสำหรับน้องแมวส้มนั่นเองเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกอดแมวที่บ้านเยอะๆกันละกันนะคะเอเชียเซเว่นเพลงนี้บ้างกับสาธุ

ผักทุกชาติไปจะสมหวังเมื่อไหร่สมหวังกี่โมงก็ไม่รู้ค่ะใครโดนแช่งแบบนี้นี่เตรียมโสดได้เลยพระสุวรรณกับแช่งนะคะเอเชียเซเว่นกับสาธุนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกคนหนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็บนบานสันกล่าวขอให้เจอความรักดีๆคนหนึ่งก็แช่งเขาอะไรประมาณนี้ความรักก็เป็นแบบนี้คุณผู้ฟังสุดขั้วต่างขั้วกันเลยทีเดียวแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายๆของเราและวันศุกร์แห่งชาติกันด้วยค่ะในชั่วโมงหน้ามาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยและเพลงในส่วนของเช่นสองกันด้วยติดตามกันได้อีก1ชั่วโมงของเรากับเชียงใหม่เรดิโอนะคะส่งท้ายด้วยงานของละอองฟองค่ะเพลงใหม่ล่าสุดก็คือแอสปาร์ตัมนะคะไปเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยกระชับความร่วมมือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับโลกนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยหารือกับดร.คูดงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO โดยมีนางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนางสาวปทุมวดีอิ่มทั่วอัครราชทูตฝ่ายเกษตรผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO IFAD WFP และผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงโรมณสำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความขอบคุณ FAO ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินในระดับโลกซึ่งฝ่าย FAO พร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งทศวรรษแห่งสหประชาชาติด้านสุขภาพดินพ.ศ. 2574ถึง2583 United Nations Decade of Soil Health 2031ถึง2040ผ่านกลไกของ FAO เพื่อยกระดับการจัดการดินอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหารและรับมือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในระยะยาวนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Partnership Program for Transboundary Animal Disease GPPTADS เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและรับมือศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้จัดส่งรายชื่อสตรีต้นแบบ5รายของไทยเพื่อร่วมเข้ารับการคัดเลือกสำหรับ The 100 FAO Women Heroes in Agri-Food Systems and Rural Development ภายใต้ World Food Forum เดือนตุลาคมปีนี้อีกทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีครรภ์ปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2569ณประเทศไทยอีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Midyear Mega Fair ฟังกลางปี everywhere brand and
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Midyear Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

้สึกเหมือนได้อยู่ในหลุมอากาศเลยนะคะปามี่ค่ะเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันมาปล่อยให้ฟังกันตั้งแต่วันพุธ17มิถุนายนซึ่งปามี่เองก็บอกว่าเพลงนี้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากความรู้สึกในช่วงที่ต้องเฝ้าไข้คนสำคัญในครอบครัวที่โรงพยาบาลและมันคือบทบันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนและก็ความกลัวที่จะต้องสูญเสียคนที่รักไปค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนิยามของความรักแล้วก็ความรู้สึกเหมือนดำดิ่งอยู่ในหลุมอากาศความมืดของอากาศประมาณนั้นนะล่องลอยหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนอากาศกำลังจะหมดไปถ่ายทอดได้ดีทีเดียวสำหรับปามี่มันจะเป็นเพลงที่มีจังหวะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงแบบเป็นเหมือนเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลุมอากาศจากปามี่โปกี้และออนและนนทนนคีฮันหนังสือนะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 3:19 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงนี้นะคะพระเศร้าเพลงนี้ค่ะต่อให้โลกใจร้ายก็จะมีสักคนหนึ่งที่ใจดีกับเราเสมอค่ะ

ให้ขำๆแล้วกันนะคะเพลงนี้ศิลปินมังโก้ค่ะเกินไปชื่อเพลงก็คือคิวปิดคิวปิดนะคิวปิดไปเลยไม่สามารถที่จะล็อกคิวให้ใครมาเป็นกรรมเทพกับเราได้แต่นี้เหมือนคุ้นๆนะคะในตอนท้ายๆนี่หายอภพรมาฟีเจอริงด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่คุณผู้ฟังแต่เป็นเพลงสนุกอีกเพลงหนึ่งนะในสังกัดของ Love is Entertainment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่มีเพลงออกแนวแบบหลากหลายมากๆเลยทีเดียวศิลปินมังโก้ชื่อเพลงว่าคิวปิดนะคะก่อนหน้านั้นมีริสานาริสากับ My Daisy และ Pretzel กับต่อให้โลกใจร้ายด้วยนะคะบ่าย3กับ5กับ30นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่แนะนำคันนี้บ้างละกันค่ะกับกระบะไฟฟ้าที่ทำให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มที่จริงๆ Hilux Tavo E รถกระบะไฟฟ้าที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความประหยัดด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มแน่นอนที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge กันด้วยค่ะและเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรและขยายการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรสนใจเป็นเจ้าของ Hilux Tavo E จองคิวเทสต์ไดกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้บริการคุณเสมอค่ะหรือว่าอยากจะได้รถที่แบบขับสบาย Yaris Cross คันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทนะคะและ Corolla Cross ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทค่ะและอีกรุ่นที่แนะนำสำหรับคนที่จะเป็นสายประหยัดสายขับแบบสบายๆใช้งานได้คล่องตัวกับ Yaris นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนเริ่มต้น 4,923 บาทและ Yaris Active ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 4,797 บาทชอบแบบไหนคันไหนมาตอบโจทย์ในการใช้งานกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงใหม่เหมือนกันค่ะจากซาร่า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆ

0: นึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshness

ได้ฟังสนานเลยค่ะเพลงนี้จากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชา By Change By Feed นะคะก่อนนั้นมีมูล Lover Punch แล้วก็ Loco จากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดังด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งสองเรื่องก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนชอบพูดถึงแล้วก็ดูกันเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่มูล Lover นี่ไม่เคยดูเพราะว่าเหมือนจะมีแบบคนบอกว่ามันเศร้าๆนะเป็นคนที่ไม่ชอบดูซีรีส์ที่มันเศร้ามากเพราะว่าไม่งั้นมันค้างคาใจก็เลยจะเลือกซีรีส์ออกแนวที่ไม่ใช่พีเรียดด้วยนะไม่ค่อยชอบดูซีรีส์พีเรียดเท่าไหร่แบบย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยย้อนไปย้อนมามึนก่อนที่จะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ45นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันอีกครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสิ15นาทีที่เหลือของเรานะคะมาถึงงานของยงวาบ้างชอบเพลงนี้ค่ะน่ารักดี On Your Time จากยงวาค่ะ

Overdrive ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก TWS นะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer กับ Bomb และยังเคกับ Season of Us นะคะเพลงประกอบซีรีส์ตอนนี้บ่าย3กับ20กับ58นาทีอีก2นาทีที่เหลือส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะเพลงเขาสั้นทำมาเพื่อเป็นการปิดท้ายชั่วโมงกันเลยทีเดียวถูกใจ DJ สุดๆจริงๆ G-Dragon กับ Power ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Max FM เจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทะเลอิหร่านช่องแคบฮอร์มุสให้เวลา60วันสำหรับเจรจาข้อตกลงถาวรสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานเกือบ4เดือนพร้อมเริ่มนับกรอบเวลา60วันสำหรับการเจรจาสู่ข้อตกลงถาวรนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านและเปิดทางให้เรือกลับมาเดินทางได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับช่องแคบฮอร์มุสที่กลับมาเปิดใช้งานได้สหรัฐและอิหร่านกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของกระบวนการสันติภาพหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาสูดเบเซชเคียนลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ NOU เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ดำเนินมานานเกือบ4เดือน JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าระยะเวลา60วันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเริ่มนับอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง2ฝ่ายจะพยายามเจรจารายละเอียดที่ซับซ้อนเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงถาวรนอกจากนี้แวนซ์ยังได้ตอบโต้เสียงวิจารณ์จากนักการเมืองอิสราเอลที่ไม่พอใจกับข้อตกลงดังกล่าวโดยย้ำว่าทรัมป์เป็นผู้นำโลกที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดในเวลานี้เขาระบุว่าอิสราเอลควรเคารพกระบวนการสันติภาพกับอิหร่านและกล่าวว่าการโจมตีในกรุงเบรุตของเลบานอนที่ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จำนวนมากยังสงสัยว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ได้ภายในกรอบเวลา60วันหรือไม่ซึ่งจากประเด็นสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไขและถูกเลื่อนไปเจรจาในรอบถัดไปด้านทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐคาดหวังให้เกิดการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในทุกแนวรบไม่เพียงแต่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่รวมถึงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80%
4: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.thวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้หาจากพันธุกรรมหรือผมรู้จากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาก
10: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธ
12: อไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่0635275918

0: 02-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
7: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
8: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
7: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
8: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
7: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
8: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
9: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เจฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
10: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
11: Mass FM

0: ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะความเป็นมิตรประเทศที่มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากมิตรประเทศได้ส่งถึงประเทศไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างไม่ขาดสายนะคะกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอาละซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาความว่าหม่อมฉันได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความโทมนัสหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้ฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซีซอาซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีข้อความแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเช่นเดียวกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่นะคะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินและติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
2: เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก27ปีของการทรงงานด้านสาธารณกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงมีพระนโยบายให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย Center of Excellence in Flood Relief and Management ที่ผ่านมาพระจริยวัตรอันงดงามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายต่อหลายครั้งไม่โปรดที่จะเป็นข่าวศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิกล่าวถึงพระกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานมูลนิธิมา27ปีทรงช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมผู้คนต้องอยู่อย่างลำบากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนพระองค์ท่านจะไม่เสด็จไปเยี่ยมประชาชนตอนที่น้ำท่วมรับสั่งว่าถ้าไปคนต้องมาต้อนรับแต่เสด็จไปตอนฟื้นฟูไปให้กำลังใจส่วนใหญ่เกินครึ่งเสด็จไปโดยไม่มีข่าวทรงดำเนินไปตามบ้านต่างๆที่อยู่นอกหมายกำหนดบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคือผมก็ตามไม่ทันนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าทรงเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการเตือนภัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริในเรื่องการเตือนภัย เราจึงตั้งชุมนุมเตือนภัย19แห่งทั่วประเทศฝึกอบรมอบพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุได้ทันตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงร่วมกับ8หน่วยงานในประเทศไทยรวม510สถานีตอนนี้เราดำเนินการติดตั้งแล้ว160สถานีเมื่อฝนตกจะส่งสัญญาณมาที่สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำหากมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็จะส่งสัญญาณไปที่หน่วยเตือนภัยอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีการฝึกการอพยพผู้คนอยู่เสมอสิ่งนี้คือการป้องกันภัยองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับสั่งว่าถ้าเราเตือนภัยได้ดีจะบรรเทาทุกข์น้อยลงแล้วมีรับสั่งอีกว่าน้ำท่วมซ้ำซากเราต้องมีการฟื้นฟูก็ให้ไปช่วยสหกรณ์ภาครามจังหวัดสกลนครเคยประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเราโดยภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคอีสานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสานโปรดให้ใช้โซเชียลมีเดียเสริมศักยภาพการทำงานโปรดให้ทำธุรกรรมออนไลน์ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากนำสินค้าขึ้นออนไลน์ใน Shopee ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลในการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหนึ่งในพระกรณียกิจขององค์ประธานมีงานด้านป้องกันภัยบรรเทาทุกข์ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่27รวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเรื่องน้ำท่วมทรงติดตามสถานการณ์เองบางทีท่านไลน์มาบอกว่าเอ๊ะเท่าที่ดูจากเว็บทั้งหลายเนี่ยฝนจะเข้าตรงนั้นนะเตรียมส่งถุงยางชีพไปรอเลยคือท่านไม่ต้องรอจังหวะให้น้ำท่วมหรือรอหน่วยงานทำเรื่องขอพระราชทานถุงยางชีพเสียก่อนเช่นที่พิษณุโลกที่อีสานถ้าเขาไม่ต้องใช้ก็ถือว่าดีถ้าเขาต้องใช้เราจะส่งได้เร็วเพราะช่วยคนเดือดร้อนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป2ชั่วโมงก็นับว่าช้าไปแล้วพระองค์ท่านทรงให้ความสนพระทัยมากทรงให้แก้ข้อบังคับของมูลนิธิให้สามารถประชุมโดยให้ผมเป็นประธานบริหารประชุมโดยใช้ไลน์ได้เพราะฉะนั้นหากมีการขอพระราชทานถุงพระราชทานมา 5,000 ถุง 6,000 ถุงพอกรรมการได้รับทราบก็กราบทูลองค์ประธานองค์ประธานจะตอบภายใน15นาทีมีมติของกรรมการและความเห็นชอบองค์ประธานเกินครึ่งชั่วโมงคณะทำงานสามารถส่งถุงยังชีพพระราชทานโรงครัวพระราชทานรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปได้ตลอดส่งทุ่มเทมากในการช่วยเหลือประชาชน
1: Mass FM

คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้18มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่4/2569โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จ

0: จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยอัคคีภัยจำนวน2รายและการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่3ทับ2569โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมน้องประชุม4สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนเชียงใหม่ที่ยังคงเสน่ห์และเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือการที่ชาวเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีคนเมืองมีน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ในอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตแบบ slow lifeตลอดจนการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีจารีตประเพณีอันดีงามอันเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดมา
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเชียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
4: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
4: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
3: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
3: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
7: Your happiness, our happiness.

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่มนุษย์เรามีทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่มองภาพรวมขนาดใหญ่และคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนบางคนมีความถนัดในด้านการวางแผนแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงมีความต้องการที่จะเห็นความสำเร็จของโครงการแต่กลับไม่รู้จักที่จะคิดแผนการใหม่ๆการที่คุณนำเอาคนที่มีลักษณะนิสัยทัศนคติมุมมองที่แตกต่างจากคุณเข้ามาร่วมในโครงการที่คุณได้วางแผนเอาไว้นับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัวของคุณเองเพราะคณะทำงานที่ประกอบด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกันถึง 14% เลยทีเดียวค่ะ

นี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3 ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่

0: าสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลา

0: ไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5600

0: ามข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเริ่มแล้วค่ะคาดว่าจะรุนแรงในปลายปีนี้นะคะถึงต้นปีหน้าด้วยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มต้นแล้วด้วยการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสร้อยละ63ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นเอลนีโญรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภายใต้อิทธิพลของเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลปริมาณฝนสะสมนะคะ15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายน2569ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนพบว่าประเทศไทยมีฝนสะสมเฉลี่ย 231.5 มิลลิเมตรสูงกว่าค่าปกติร้อยละ16สะท้อนว่ายังมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างไรก็ตามบางพื้นที่ยังมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกในขณะที่ข้อมูลฝนสะสมนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึง14มิถุนายน2569พบว่าทั้งประเทศมีฝนสะสม423มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ10โดยภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ24ภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ23ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ8และภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ39สะท้อนว่าหลายพื้นที่ยังมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติและต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติจากอิทธิพลของเอลนีโญและอาจจะต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาวส่งผลให้หลายพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้หน่วยงานด้านน้ำภาคการเกษตรและประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นตามที่คาดการไว้ในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าค่ะ
1: การเวลาCrush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการคิดดีพูดดี ทำดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆแล้วยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วยวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: อ่องเจียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการคิดดีพูดดีทำดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆแล้วยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วยวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ป
3: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มน
4: ม
1: น
4: นมสด
3: กว่า30ปียืนหยัดอย่างแจ่มจ้า
1: ที่แจ่มฟ้าพลาซ่าลำพูนครบครันด้วยสินค้าคุณภาพ
3: ของกินของใช้ที่ใครๆก็บอกว่าถูก
1: ราคาถูกจริง
4: ถูกจริง
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนำความประหยัดสู่การจับจ่ายที่สบายใจอ
3: ย่างคนรู้ใจ
1: เจียงใหม่ตัวกัน
3: ละกูลตัวครับ
1: สารพันสินค้าที่หลากหลายและทันสมัย
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: และพบกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่
3: ตรงข้ามตลาดจตุจักรลำพูน
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน
5: ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
7: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
8: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
6: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
7: กาดมณี
8: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
9: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
10: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
11: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
10: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
11: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
10: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
11: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
12: Forabee
13: Forabee
12: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee วันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
12: Forabee
13: Forabee
12: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
14: Mars FM Positive
6: ความสุขและความรักใช้ได้ดีทั้งสองอย่างสุดแล้วแต่ใครจะชำนาญอย่างไรสำคัญแค่ว่าเราต้องรักให้เป็นสุขให้เป็น Happiness and love are both excellent choices. It just depends on one skill in which aspect. The important thing is that we know how to love and how to be happy.
14: Positive. Positive.
15: Positive.
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐระบายยางพาราค้างสต็อก 1.8 หมื่นตันสร้างรายได้ 1,232 ล้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยกยธ.เร่งระบายยางพาราค้างสต็อกช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยธ.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481.93 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,232.2 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่ 913.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 318.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งอยู่ที่ 418,478 ตันจึงไม่ก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศทั้งนี้การขายทอดตลาดได้ความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมากโดยกยค.ได้เปิดประมูลแบบแยกตามสถานที่จัดเก็บจำนวน4โกดังได้แก่โกดังทุ่งสงศรีสวัสดิ์จังหวัดสงขลาโกดังวันชัยสตาร์1จังหวัดสงขลาโกดังวันชัยสตาร์5จังหวัดสงขลาและโกดัง C&T Modula จังหวัดชลบุรีส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างกว้างขวางและทำให้รัฐได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดการไว้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหนก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

แค่นี้ทำได้หรือเปล่าลองเชลเลนตัวเองดูนะคะว่าตัดใจได้ไหมทำอะไรเพื่อตัวเองได้ดีหรือเปล่านะคะงั้นเก่าของนูโวกับทำได้หรือเปล่าค่ะรัศมีวสันต์ชนตกุลกับพูดลอยๆเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับวันศุกร์ของเรา19มิถุนายน2569ฟังเพลงเก่าๆเช่นเคยค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านในเวลาเตรียมตัวพักกันแล้วด้วยวันนี้ผลฝนก็พัก1วันเพราะว่าตลอดทั้งวันไม่มีฝนเลยแม้จะมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีกลุ่มน่าจะไม่ตกนะไม่รู้สิว่าจะตกไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่มีกลุ่มที่มีเขาเรียกเป็นกลุ่มฝนอะไรต่างๆนานาเข้ามาใกล้ๆเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวรุ้นกันคืนนี้อีกทีในช่วงนี้พยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนว่าเราจะเจอฝนกันถึงประมาณวันที่20มิถุนายนคือพรุ่งนี้เตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันค่ะเพราะอย่างน้อยฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะตกฝนตกบ้างมีตกบ้างก็สลับกันไปกันละกันแต่เมื่อวานนี้ตกเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือลูกค้าที่สนใจให้การสร้างบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายค่ะเราพร้อมในการดูแลคุณเสมอทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านเรียกว่าลูกค้าสบายใจในการได้ใช้บริการกับเราแน่นอนค่ะและโปรโมชั่นพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้จองสร้างบ้านกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นพิเศษมากๆเลยทีเดียวกับล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุมแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้ค่ะล้ำซับไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสบายใจแน่นอนนะคะงั้นเก่าของมิกกี้เพลงนี้บ้างอย่ามองฉันเป็นคนอื่นค่ะ

ูดถึงก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นคนอื่นไปเลยเธอมองไปผ่านไปผ่านมาไม่รู้สึกอะไรด้วยค่ะงั้นกล่าวของพี่เบิร์ดเพลงนี้กับเหมือนเป็นคนอื่นและมิกกี้กับอย่ามองฉันเป็นคนอื่นนะคะ 17:27 กับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับสิ่งดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันด้วยชวนคุณไปช้อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับ IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ค่ะวันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นค่ะงานเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะพิเศษยิ่งขึ้นกับสมาชิกของ IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช้อปที่สโตร์นะคะ 18-28 มิถุนายนนี้ช้อปได้ที่สโตร์ช้อปได้ที่สโตร์ของเรากับ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตค่ะช้อปสะดวกได้ทั้งสโตร์ IKEA แล้วก็ออนไลน์ด้วยพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจและตรงสไตล์ในการตกแต่งบ้านของคุณได้เลยค่ะ IKEA Sale เริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงนั่นเองอย่าลืมแวะไปช้อปกันได้ค่ะสินค้าราคาพิเศษและถูกใจแน่นอนคนรักบ้านต้องแวะกันที่อีเกียได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเก่าด้วยกันกับชั่วโมงยามเย็นไม่ถึงงานของฟลอยเวอร์เพลงนี้บ้างเก่านิดนึงสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหัวใจที่เหมือนเดิมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญ

0: 70%กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002

รู้เลยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้อนาคตล่วงหน้าได้คาดเดากันไปก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะและนาคมินค่ะเพลงนี้กับไม่มีทางรู้เลย17:39 นกับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและอยู่ด้วยกันกับความสวยและความมั่นใจกันด้วยกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลือกได้กว่า100 แบบเลยทีเดียวอยากได้ทรงไหนแบบไหนก็มีครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาและลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่ไฮยูเชียงใหม่0918583613นะคะ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจคือของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่สักถามเพิ่มเติมได้ค่ะมีของพร้อมส่งด้วยคุณผู้ฟังท่านที่สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูรีวิวได้ที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกนะคะHIYOUWIGS กับ High You Week เพราะให้คุณได้สวยและมั่นใจกันแน่นอนค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนย่าส่งเสริมสวัสดิ์กับอยากหยุดเวลาค่ะ

ังว่าเธอจะเป็นกิ่งไม้ได้ไหมเธอนะคะข่าวฟ้าไม่มีจริงค่ะงานเก่าของแอมสาวลักษณ์ลีลาบุตรและสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ด้วยกับอยากหยุดเวลานะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของดาวค่ะคุณผู้ฟังหยุดเวลาไม่ได้มันก็ไปต่อเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาทุกวันทุกนาทีให้มีคุณค่าและก็มีความสุขที่สุดนะคะเลิกงานเหนื่อยจากการทำงานแล้วและเย็นวันศุกร์อากาศดีไม่มีฝนเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการเสมอมาเติมความอร่อยมาเติมความฟินกันกับอาหารทะเลและก็อาหารไทยยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอยากทานอะไรสั่งได้ยินดีให้บริการเสมอนะคะเต็มที่ค่ะกุ้งหอยปูปลามากันครบนอกเหนือจากความอร่อยของอาหารแล้วเนี่ยยังมีบรรยากาศดีๆนั่งชิลกันไปคุยกันไปนะคะฟังเพลงไปด้วยค่ะเรามีดนตรีสดให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเมนูอร่อยมากมายปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของเรานะคะเนื้อปลาสดเด้งดำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำน้ำจิ้มก็เด็ดสุดเลยปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายสิ่งที่ประทับใจไม่แพ้รสชาติของอาหารก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะโรแมนติกนั่งสบายได้คุณสามารถเลือกโซนนั่งได้หลายโซนวันนี้ฝนไม่ตกนั่งโซนสวนเลยค่ะร่มรื่นโอเพนแอร์ของเราเย็นสบายหรือว่าจะเป็นโซนของห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยแวะไปชิลไปพักกันได้ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่บรรยากาศดีและบริการดีในเชียงใหม่แนะนำที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆเลยแวะไปพักกันได้17นาฬิกาถึง23นาฬิกามีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลค่ะจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ยินดีให้บริการเสมอจองโต๊ะได้ที่0635251719นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมบรรยากาศและเมนูอร่อยกันได้ที่ TikTok และ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราบูโดกันเพลงนี้บ้างกับฟ้ายังมองเราค่ะ

ู้ต่อแล้วนะคะจบตรงนี้จากตรงนี้เลยละกันไม่สำคัญงานเก่าของสารานุสราผงประเสริฐก่อนและนั้นบูโดกันด้วยกับฟ้ายังมองเรานะคะแบบเดียวใกล้จะ6โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกับแสงชัยมอเตอร์เซลกันด้วยมิซูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Miras New กระบะ Triton Xpander และ New Xpander Cross นะคะที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีจากเราด้วยค่ะออกรถมิซูบิชิกับเรารับสิทธิพิเศษมากมายทั้งดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุไม่ใช่สิฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้กับมิซูแสงชัยโชว์รูมแม่โจ0532625555และโชว์รูมแม่เหี่ย0534478888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิซูแสงชัยได้เลยค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆรายการ Radio Twilight นะคะส่งท้ายด้วยนรินทร์กลับมาสักครั้งพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่

0: ีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening 90

0: ที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมด้าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6600

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเย็นมาสุกวันนี้อากาศก็ร้อนทีเดียวนะครับดูแล้วแดดใสเลยทีเดียววันนี้ถ้าฝนยังไม่ตกนี่วันนี้ผมว่าเกือบทุ่มนะฮะกว่าจะมืดนะฮะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาวันนี้วันศุกร์ก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับช่วงขับรถกลับบ้านรถเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ฟังเพลงกันนะครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็วอร์มอัพคาเฟ่นะครับช่วงนี้มีฟุตบอลด้วยนะฮะใครที่แม้อยากดูฟุตบอลเนี่ยเขาเปิดให้คุณดูจะถึง4นาฬิกานะฮะตามข้อกฎหมายตามใบอนุญาตเลยทีเดียวนะสามารถเข้าไปดูฟุตบอลได้นะที่วอร์มอัพเรียกว่าตั้งแต่คู่แรกนะยาวจนถึง4นาฬิกานะฮะประมาณนั้นก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับดูฟุตบอลกันนะฮะที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053 400677นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับบูชิโดนี่เข้าปีที่9แล้วนะครับสำหรับเมนูอร่อย69เท่าเดิมใครที่เป็นแฟนบูชิโดก็คงจะคุ้นเคยกับรสชาติแล้วก็บรรยากาศตอนนี้มีทั้ง2โซนโซน่าและโซนหลังนะเลือกได้ตามอารมณ์ของคุณเลยนะฮะได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้า69เท่าเดิมครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่นะครับเราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นนี้ก็อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังทาง 92.0 จนถึง19 นาฬิกาครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: ชาบุกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้เย็นมันศุกร์นะฮะคุณผู้ฟังแม้จะพูดถึงช่วงนี้สัปดาห์นี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังอ่ะฟุตบอลก็มีดูนะแต่ว่าดึกหน่อยนะฮะต้องทนดึกนิดนึง2นาฬิกาไปแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวต้องดูโปรแกรมว่าเขาจะขยับไหมรอบแรกนี่ล่าจะเล่นครบแล้วอยู่แต่ยังแข่งกันไม่ครบแมตช์ท่านเองนะฮะเพิ่งแข่งกันไปทีมนึงเต็มที่ได้แค่2แมตช์เองนะฮะจริงๆมันต้องประมาณสัก4แมตช์นะฮะ3ถึง4แมตช์ต่อสายนะฉะนั้นยังไม่ครบกันเลยทีเดียวก็ฟุตบอลนะฮะแต่ว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้นี่ครับพรุ่งนี้คุณฟังวอลเลย์บอลหญิงนั้นหลังจากเมื่อวานเราชนะบัลแกเรียมา3เซตรวดนี่เรคคอร์ดมันก็ดีขึ้นเลยทีเดียวอยู่อันดับ17เลยนะฮะจาก20ท้ายต้องขึ้นมาเป็น17นะฮะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะฮะพรุ่งนี้เราจะเจอกับแคนาดานะฮะแคนาดาก่อนแล้วก็ไปปิดแมตช์21กับทีมฮอลแลนด์นะฮะซึ่งจะแข่งในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะตามที่คุณผู้ฟังเปิดดูนั่นแหละฮะดูได้แล้วก็เชียร์กันนะลุ้นหน่อยนะฮะเอาใจสาวๆอยากให้เขาได้รู้สึกคือเรารุ้นอย่างเดียวขอให้อยู่ใน VNL อย่าเพิ่งหลุดออกไปเลยนะฮะเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยทาง VNL เขาก็ชอบประเทศไทยอยู่นะฮะเราเป็นสีสันอย่างนึงเล่นที่ไหนคนดูน้อยมีที่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ฟังคนดูเยอะที่สุดสนุกที่สุดนั่นทำให้นักกีฬาหลายคนที่มาเล่นแล้วก็ประทับใจรวมทั้งผู้จัดก็ชอบใจอยู่นะฮะเราก็ขอให้ประเทศไทยยังได้จะเป็น VNL อยู่ไปนะฮะทีมข้างล่างเขาเจาะจะขึ้นมาแทนเราตกเมื่อไหร่นี่เกาหลีขึ้นมาแน่นอนเวียดนามก็อยากจะแซงขึ้นมาแต่ถ้าอย่างนี้ก็คงจะต้องนานหน่อยนะฮะต้องบอกคอยไปก่อนก็แล้วกันแต่อาจจะได้ไปได้กับทีมอื่นซึ่งอาจจะตกท้ายตารางไปอะไรก็ต้องว่ากันตามนั้นโอกาสหน้านะฮะยังไงก็ดูกีฬากันไปช่วงนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็อยู่บ้านก็เป็นการพักผ่อนที่ดีอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ันนี้เวลาหมดแล้วคุณฟังผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาด ยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Passเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริง ส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เพื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายน

0: 2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เอาไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอล

0: อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนม
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Fashionable Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้พอดคาสต์ดำเนินรายการโดยคุณธิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2569กับผมธิติพันธ์นะครับทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับรวมถึงคุณฟังยังสามารถติดตามรายการของทางสถานีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอcom นั่นเองครับนะครับเชียงใหม่ทอล์กวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของประกาศการแจ้งให้ทราบต่างๆที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณฟังด้วยนะครับวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข่าวสารข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเหตุบ้านการเมืองเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเรื่องของสภาวะการขึ้นลงของราคาน้ำมันและก็พลังงานต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆจะเอามารวมไว้ในช่วงวาไรตี้นะครับก็คือคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการได้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและไฮไลท์ของทางรายการนะครับ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนั่นเองครับคุณฟังครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีวันศุกร์ครับนะวันนี้แดดดีมากแดดแสบเลยครับตอนบ่ายสามบ่ายสี่เมื่อกี้ร้อนมากนะครับคุณพ่อน้องคูเปอร์นะครับสวัสดีนะครับผมคุณโมนา2023สวัสดีนะครับคุณพร้อมครับสวัสดีนะครับวันนี้ทำไมขาตั้งผมมันงอแงงขออนุญาตนะอ๋อโอเคนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับให้ตั้งบนสายไฟนะครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณ PKK สวัสดีครับผมนะฮะเอ๊ะวันนี้คุณแม่คุณจันทายังไม่เข้ามาสงสัยมัวแต่ทำกับข้าวหรือเปล่าคุณฤทธิ์กวสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นึงวันนี้มีเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องมาฝากคุณฟังด้วยนะครับสักครู่เดียวครับผม
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการ
1: ทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kungpyarisort.com พยาเชียงใหม่ .com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบคือร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับแม่เข้ามาแล้วนะครับคุณโซโคสวัสดีนะครับคุณเบียร์ครับสวัสดีนะครับคุณโกเด็กเพชรบุรีครับคุณเอ็นครับสวัสดีนะครับฝากคุณฟังช่วยแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกด follow เป็นสมาชิกให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะได้เชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกันในห้องนี้เยอะขึ้นนะครับจะได้อบอุ่นนะครับคุณชัยยากุสวัสดีนะครับคุณณฤมลคูมิมสวัสดีครับคุณป่านสวัสดีนะครับคุณ my friend สวัสดีครับคุณปราณีคุณตุ้ยนะครับคุณอภิสิทธิ์แซ่ลิ่วสวัสดีนะครับคุณนายเป๊ปสวัสดีนะครับคุณกรที่มาจูโตสวัสดีนะครับคุณพ่อน้องคูเปอร์ทักทายไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันอยู่ในห้องไลฟ์แห่งนี้คุณสายันประหยัดสวัสดีนะครับคุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับคือมันมีกระแสมาอย่างนี้ฮะบอกว่าฝนเนี่ยจะต่อเนื่องมาจนถึงประมาณวันเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณวันที่20-21แล้วจะทิ้งช่วงคือฝนจะหายไปและจะมาอีกทีหนึ่งปลายเดือนถึงต้นเดือนกรกฎาปลายเดือนมิถุนาต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนกรกฎาเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของเอลนีโญนะครับแต่ในส่วนของการพยากรณ์ต่างๆนั้นยังปรากฏสัญลักษณ์ของฝนฟ้าคะนองกระจายนะฮะแต่อาจจะลดลงความหนาแน่นลดลงจาก60-70% ยังเป็น 40% อยู่นะครับแล้วก็ที่บอกว่าฝนจะทิ้งช่วงนั้นนะครับเพจพยากรณ์ที่ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศเขาก็ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ทิ้งอย่างที่เราคาดการณ์กันเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของมรสุมมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะตรงตามคำพยากรณ์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการบริหารงานด้านชลประทานนะครับเพราะว่าตังกำลังมีความกังวลใจว่าถ้าเกิดเป็นเอลนิโญหรือว่าซูเปอร์เอลนิโญมาจริงเนี่ยแล้วมันแรงเนี่ยแล้วไม่มีน้ำเนี่ยเกษตรกรจะทำยังไงจะอยู่ยังไงแล้วก็มีในส่วนของชลประทานกันแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วนะครับสำหรับที่จะรองรับในส่วนของการขาดแคลนน้ำแต่ว่าในส่วนของพยากรณ์อากาศและว่าแผนที่อากาศ

ามเพจต่างๆนี่เขาก็บอกว่ามียังส่วนของภาคตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ภาคใต้โดยรวมนะครับก็ยังมีกระจายแต่ไม่หนาแน่นเหมือนช่วงที่แล้วนะครับแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลกับภาคกลางนี่เยอะเลยนะครับแต่ในส่วนของ อีกที่หนึ่งนะครับแม่น้ำน่านครับคุณผู้ฟังที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกนี่นะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดระดับน้ำ N5A มีระดับน้ำเพียงแค่1เมตร51เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับต่ำกว่าตลิ่งไป8เมตร86เซนนะครับอันนี้ลดลงจากเมื่อวานแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้แพผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน่านน่ะในเขตเทศบาลพิษณุโลกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบก็คือต้องคอยปรับเลื่อนแพป้องกันแพมันมาเกยตื้นริมตลิ่งนะครับก็แพที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ปรับไม่ทันก็เกยตื้นไปหลายหลังเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคือผลกระทบสถานการณ์จากซูเปอร์เอลนิโญเขาบอกว่าอาจจะยาวไปจนถึงกลางปีหน้าทางชลประทานและก็อีกหลายหน่วยงานก็กำหนดมาตรการรับมือนะครับล่าสุดเขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนลดการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็แน่นอนหลักๆเลย4แม่น้ำสายหลักที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ปิงวังยมน่านนะครับน่านก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแผนการระบายน้ำก็ต้องปรับไปตามนั้นก็เลยส่งผลให้มีแพเกยตื้นเยอะเลยนะครับแม่น้ำมันแห้งเนาะเริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนิโญผมคือโดนแน่ๆเราจะปรับตัวรับมือเขาได้อย่างไรแค่นั้นเองครับได้อย่างไรทีนี้อีกเรื่องนึงคุณฟังครับเรื่องของยาบ้ามันเป็นกระแสที่แบบมันมาเรื่อยๆแปลกนะขนาดเขาจับเขาปราบเขาอะไรมันก็ยังมีผลิตกล้าอะไรมาขายคือมันเป็นเรื่องของสินค้าชนิดหนึ่งนะคุณฟังครับผมเข้าใจว่ามันคือดีมานด์ซัพพลายถ้ายังมีคนต้องการเสพอยู่คนผลิตมันก็ต้องพยายามผลิตออกมาส่งจนได้ประมาณนั้นนะครับหน่วยข่าวกล้องแห่งชาติเกาหลีใต้ NIS ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยบุกเข้าไปตรวจสอบคลังเก็บสารตั้งต้นยาเสพติดในประเทศไทยนะครับยึดสารตั้งต้นยาเสพติดได้ทั้งหมด 49.98 ตัน1ตันเท่ากับ 1,000 กิโล 49.98 ตันก็คือ 40,000 กว่ากิโลเกือบ 50,000 เขาบอกไอสารตั้งต้นตัวนี้ถ้าเอาไปผลิตเป็นยาเสพติดสำเร็จนี่นะครับจะรองรับการเสพได้700ล้านคนประเทศไทยมี70กว่าล้าน10เท่านะครับคือตามรายงานของหน่วยงานของเกาหลีใต้ NIS นะครับ9มิถุนายนเนี่ยสารตั้งต้นที่ยึดได้นี่นะครับมีปริมาณมากพอที่จะเอาไปผลิตยาไอซ์ได้21ตันยาบ้า 1,100 ล้านเม็ดซึ่งอันนี้ถือเป็นปริมาณที่รองรับผู้เสพได้ถึง700ล้านคนคิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ย 8.4 ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ200ล้านบาทครับเรื่องนี้ทางการไทยระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายจาก5หน่วยงานนะครับรวมถึงสำนักงานปปส.ทหารตำรวจปฏิบัติการร่วมนี้นะครับส่วน NIS ของเกาหลีเนี่ยนะครับส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ตามคำร้องขอของฝ่ายไทยเพื่อมาปฏิบัติการร่วมกันการลงพื้นที่กวาดล้างฐานการจัดหายาเสพติดในต่างประเทศโดยหน่วยงานของเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมีมาโดยที่ผ่านมา NIS นั้นมุ่งเน้นไปที่การจับกลุ่มและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับเช่นปาร์ควังยอชเวจองออกนี่คือผมอ่านเป็นเพราะว่าผมดูซีรีส์เกาหลีเยอะนะครับคือปฏิบัติการครั้งนี้มาคุยเรื่องนี้ก่อน
มันเริ่มต้นมาจากการที่หน่วยงานของเกาหลีนะครับเขาได้รับคำร้องจากอย่างเร่งด่วนจากปปส.ของไทยจนนำไปสู่การจับกลุ่มทาพานันพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวไทยในเกาหลีใต้นะครับเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมานี่แหละนะครับก่อนที่จะส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนายทาพานันได้ปลอมแปลงอัตลักษณ์เพื่อเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้หวังที่จะไปเข้ารับการผ่าตัดสัญญกรรมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแปลงโฉมอ่ะหนีคดีแปลงโฉมแต่เผอิญมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อนจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานข่าวกรองของไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับตามข้อมูลปปส.เนี่ยทาพานันเป็นพ่อค้ายาเสพติดระดับบิ๊กครับผู้มีส่วนรับผิดชอบการจำหน่ายยาเสพติดมากกว่า 50% ของปริมาณทั้งหมดในไทยโอ้เยอะนะครึ่งหนึ่งเป็นของเขาคนเดียวเนี่ยแล้วก็เคยถูกออกหมายจับโดยทางการไทยมาแล้ว50ครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็ขอสืบสวนร่วมกันนะครับเกิดจะไปเจอว่าไปจัดซื้อไอสารตั้งต้นจากยาเสพติดจากต่างประเทศเอามาผลิตเป็นยาเสพติดสำเร็จรูปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังออสเตรเลียเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับหลังนั้นก็สืบต่อจนรู้ถึงที่ตั้งของคลังเก็บสารตั้งต้นขนาดใหญ่ในประเทศไทยจนนำไปสู่การปฏิบัติการจู่โจมครั้งนี้หลังจบปฏิบัติการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินนะครับได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวแสดงความขอบคุณว่าการสืบสวนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของเกาหลีโดยเฉพาะหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติหรือว่า NIS นะครับที่ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวกรองที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแต่ยังให้ความร่วมมือในการกระบวนการจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวพ่อค้ายาเสพติดทาพานันกับประเทศไทยอีกด้วยนะครับย้อนดูข้อมูลก่อนปิดข่าวเรื่องนี้สักนิดหนึ่งย้อนไป2ปีที่แล้วประมาณปี2024นะครับยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าจากไทยมีปริมาณมากถึง294กิโลกรัมคิดเป็นประมาณ 39% ของยาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเข้าทั้งหมดในเกาหลีใต้นะครับด้วยเหตุนี้ NIS ก็เลยกระชับความร่วมมือกับปปส.ของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากอาชญากรรมยาเสพติดนี่มันเชื่อมโยงกันนะฮะระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงขึ้นเกาหลียังเน้นย้ำนะครับคุณฟังบอกว่าเรามีแผนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและประเทศทางผ่านของยาเสพติดรายใหญ่รวมถึงประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายการจัดหายาเสพติดระหว่างประเทศในเชิงรุกต่อไปนะครับนี่เกาหลีนะซีรีส์แอคชั่นเขาสนุกมากนะครับหลายท่านนี่อย่าไปดูนะอย่าดูนะเดี๋ยวติดสนุกจริงๆนะครับพอพูดถึงเรื่องยาเสพติดนี่ยืดอีกแล้วนะครับอำเภอแม่อาย2ทุ่มครึ่งเมื่อวันที่17เกิดเหตุยิงปะทะฮะเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดที่บ้านสีเวียงตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายเชียงใหม่นะครับทางด้านผู้ว่าคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่านะครับนายอำเภอแม่อายคุณนิติปกรณ์แสงสุวรรณนะครับปลัดอำเภอคุณสมภพหน่อแก้วฝ่ายความมั่นคงอส.นะครับสำนักงานอัยการคือลงร่วมกันจับกุมหมดมันเยอะนะครับลงพื้นที่ชันสูตรพลิกศพขบวนกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติด1ศพอายุ 20-25 ปียังไม่ทราบชื่อนามสกุลนะครับของกลางก็ยาบ้า 2,800,000 เม็ด14กระสอบอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์หรือว่าลูกซองสั้นนะครับจำนวน1กระบอกอันนี้ก็กองร้อยต่อชด334นะครับพันตำรวจโททวัชชัยสุรินทะรองผู้กำกับการหัวหน้ากองร้อยต่อชด334ก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่าจะมีการลักลอบยาเสพติดนะครับก็ลงไปจับกุมประมาณตามขั้นตอนนะครับเด็กเจอรถพื้นที่ต้องสงสัยที่สาแจ้งมาคันนี้แหละนะครับก็ส่งสัญญาณไฟให้หยุดผู้ต้องสงสัยในรถก็เปิดประตูวิ่งหนีออกไปนะครับแล้วก็ยิงต่อสู้เปิดทางหนีก็เกิดการปะทะกันหลังจากเสียงปืนสงบแล้วเจ้าที่ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับพบกระสอบนะคาดว่าบรรจุยาเสพติด14กระสอบผู้ต้องหาเสียชีวิต1รายนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ100เมตร
ก็มีหลายคนอ่ะหลายคนก็หนีไปได้อยู่ไอ้ปั๊บขนยาขนาดนี้คนเดียวคงไม่ใช่มันเป็นกระบวนการอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ตั้งใจพูดถึงจากข่าวที่อ่านเมื่อกี้ครับคือมันเยอะจริงๆยาเสพติดในบ้านเราเนี่ยมันเยอะเยอะจริงโอเคครับเรื่องด่าเรื่องอะไรคุณฟังเรื่องนี้ผมอ่านไปแล้วขำก็ขำไม่ออกนะฮะจะตลกก็ตลกไม่ไหวจะร้องไห้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันมีการตั้งด่านตำรวจทางหลวงลำปางไปตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินทร.1ที่เกาะคาลำปางตรวจไปตรวจมาเอ้าไปเจอรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งคุณผู้ฟังขับรถเร็วเกินกฎหมายเกินลิมิตที่กฎหมายกำหนดขับรถเร็วเรียกตรวจสอบหน่อยก็คงไม่มีอะไรอะขับรถเร็วคึกขนองอาจจะเสียค่าปรับขอดูใบขับขี่ขอดูสำเนาทะเบียนรถหน่อยถ้าถูกต้องนะก็มีข้อหาแค่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ออกใบสั่งก็เอาใบสั่งไปเสียค่าปรับที่โรงพักหรือว่าเสียออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้สแกนจ่ายได้เลยเข้าหลวงเงินเข้าหลวง 100% ขั้นตอนปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่บังเอิญครับตรวจไปตรวจมาตำรวจทางหลวงตาดีซะงั้นไปเจอรถคันนี้นะครับติดตั้งสัญญาณไฟวับๆคือติดเหมือนรถตำรวจติดสัญญาณไฟบ้านเราเขาเรียกว่าไฟไซเรนอะไฟวับๆนะครับมีวิทยุสื่อสารพร้อมเรียบร้อยมีแผ่นป้ายตราราชสีกรมการปกครองติดอยู่หน้ารถรวมถึงข้อความที่บอกว่าปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางนี่อ้าวพวกเดียวกันนี่นะครับเป็นข้าราชการเหมือนกันอ่ะให้เกียรติกันหน่อยอ่ะพี่สวัสดีครับสังกัดหน่วยงานไหนครับผมสวัสดีครับผมทั้งหลวงครับอ่ะพี่สังกัดกรมการปกครองสังกัดส่วนงานไหนครับทักทายกันหน่อยเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับก็เจอหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีก็บอกว่าเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อตำแหน่งปลัดอำเภออะไรท่านคงเคยเห็นนะเดี๋ยวนี้เขานิยมเนาะคือใส่ชุดลำลองเนี่ยเขาจะใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อยืดเสื้ออะไรแล้วเขาจะมีเสื้อกั๊กสีดำหรือสีกรมท่าเนี่ยครับกันจะมีตราคูดตาอะไรของหน่วยงานของเขาเนี่ยก็จะมีปักชื่ออาจจะเป็นเหมือนชุดลำลองเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีเสื้อกั๊กปักชื่อปักตำแหน่งปลัดอำเภอเรียบร้อยนะครับขอดูบัตรราชการบ่มีครับไม่มีบัตรไม่สามารถแสดงบัตรข้าราชการได้เจ้าหน้าที่ก็เน้นเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยคุณชื่อนามสกุลอะไรครับน้องชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยให้เกียรติหน่อยเดี๋ยวพี่ขอตรวจสอบนิดนึงนะถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าถูกต้องก็ไม่มีอะไรอ่ะเราข้าราชการเหมือนกันประมาณนั้นน่ะนะครับก็อาจจะตักเตือนเรื่องของการขับรถเร็วก็ประสานตรวจสอบกับฝ่ายปกครองไม่มีชื่อคนคนนี้ครับอยู่ในระบบของราชการหรือว่าปลัดอำเภอในสังกัดกรมการปกครองตำรวจก็เพิ่งงั้นผมขออนุญาตค้นรถหน่อยนะในกระจกละขออนุญาตค้นรถตรวจค้นรถเจอเครื่องแบบปลัดอำเภอเจอวิทยุสื่อสารเจอเอกสารราชการปลอมแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับราชการหลายรายการเลยรถก็มีสัญญาณไฟติดอยู่สัญญาณเหมือนรถราชการอ่ะมีสัญญาณไฟว่ามีวิทยุสื่อสารเรียบร้อยด้วยนะครับสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหาบอกว่าเคยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอไปหลอกครอบครัวหนึ่งนะครับในจังหวัดตากว่าสามารถฝากเข้ารับราชการแล้วก็ช่วยเลื่อนตำแหน่งให้ข้าราชการได้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับแล้วก็โอนเงินให้ประมาณ 200,000 โอ้ตังง่ายมากนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาครับแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจสวมเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้วิทยุสื่อสารที่ผมบอกคุณฟังนะไอ้ข้อหานี้นะเป็นข้อหาที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับคุณฟังแต่การใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยครับกสทช.นี่เขาตั้งค่าปรับเป็นแสนเลยนะมันทำเป็นเล่นไปเนี่ยข้อหาพกวิทยุสื่อสารเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่โอ้โหเขาปกสทช.นี่ปรับหนักเลยนะครับข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมข้อหาใช้สัญญาณไฟวับๆโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาดำเนินคดีนี่ก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังตำรวจก็ฝากเตือนมาว่าคือถ้าไปเจอคนที่เขาแอบอ้างอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการหรือว่าอ้างว่าสามารถฝากเข้าทำงานราชการได้นะครับ
ช่วยเลื่อนตำแหน่งได้นี่อย่าไปเชื่อถ้าเคยได้รับความเสียหายจากผู้ต้องหารายนี้

0: เป็นปลัดอำเภอเนี่ยโอ้โหหาน้อยนะคุณผู้ฟังหาน้อยมากคนที่อายุ21แล้วได้เป็นปลัดอำเภอเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะสอบเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆคุณต้องเก่งจริงอ่ะนะครับเอากลับมาในส่วนของเชียงใหม่กันสักนึงนะครับคุณผู้ฟังที่รอเรื่องของรถไฟฟ้านะวันนี้ในส่วนของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเนี่ยครับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยที่รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณประเสริฐศิรินภาพรและก็หลายๆท่านนะครับเข้าร่วมประชุมเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่มันอยู่ในมติที่ประชุมนี้แหละที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIAสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาที่สำคัญของภาครัฐและเอกชน5โครงการนะครับมีของที่อื่นด้วยโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสีลมตอนที่3บางว่าตลิ่งชันนะนี่เห็นชอบรายงานสิ่งแวดล้อมครับผ่านแล้วคือคำว่าถ้าสิ่งแวดล้อมผ่านเนี่ยก็คือลุยได้เลยทำได้เลยนะครับ2ครับโครงการทางหลวง4ช่องทางจราจรทางเลี่ยงเมืองอำเภอธาตุพนม3โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดงเส้นทางต้นทางจากโรงพยาบาลนครพิงค์ถึงแยกแม่เหี่ยสมานสามัคคี4โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆผลิตปูนขาวของบริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนที่สระบุรีและ5โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกก็โครงการ 4-5 โครงการนี้นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็ระบบโลจิสติกการค้าชายแดนแล้วก็การบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองและเมืองหลักของภูมิภาคนะครับนี่ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการบินและการท่องเที่ยวระดับสากลได้นะครับของผมนี่ผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากโรงพยาบาลนครพิงค์ไปถึงแยกแม่เหี่ยนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ก็อยู่แถวๆดอนแก้วนะแยกแม่เหี่ยก็โน่นเลยมันจะผ่านหมดนะคุณผู้ฟังทานจุดสำคัญหมดผ่านจุดสำคัญหมดนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมุดลงดินด้วยนะนะครับคือถ้าเส้นนี้เสร็จเนี่ยคนที่จะเดินทางไปสนามบินอะไรเนี่ยนะครับก็จะสบายนะฮะคือไม่ต้องไปตะลุยอะไรผ่านไปทางกองบิน41แล้ววิ่งเส้นคันคลองอะไรที่รถติดเยอะๆในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับนั่งรถไอ้ตัวนี้แหละมันไม่มีไฟแดงมันวิ่งไปตามทางของมันแล้วก็มันจะไปจอดตามสถานีเราสามารถกะเวลาได้เลยว่าเราจะไปขึ้นรถตรงจุดไหนแล้วจะถึงสนามบินประมาณกี่โมงเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับพี่เนยครับพี่เนยพ่อจัดรายการอยู่ด้วยเดี๋ยวพ่อโทรหานะ
1: อ่า
0: ค่ะเดี๋ยวพ่อโทรหาลูกวันนี้ทำงานหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ทำนะโอเคไหมเดี๋ยวหลัง 3 ทุ่มครึ่งก็ได้เราค่อยคุยกันเนาะจ่าจ่าสวัสดีจ่าลูกต่อมีสายด่วนก็ขออภัยนะครับก็บอกว่าในโครงการพวกนี้คือผ่านมติของ ETA เรียบร้อยแล้วนะครับว่าก็สามารถที่จะทำได้เลยสร้างได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้2ทุ่ม39เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของการแจ้งข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของระบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือมีประกาศครับคุณผู้ฟังจากกรุงไทยแคร์กรุงไทยเน็กซ์นะครับจะมีการปิดปรับปรุงระบบนะจะมีการปิดปรับปรุงระบบในวันพุธที่24มิถุนายนพุธหน้านะครับกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยจะปิดช่วง 01:00 ถึง 18:00 น.แอปเป๋าตังปิด 02:00 ถึง 05:00ถุงเงินปิดเที่ยงคืนถึงตีห้าก็เป็นช่วงที่คนไม่ค่อยใช้อยู่แหละนอกจากกรุงไทยเน็กซ์นะครับมันเป็นแอปของธนาคารก็จะมีการสแกนจ่ายก็คงใช้

0: ไม่ได้ชั่วคราวช่วงตีหนึ่งถึงหกโมงเช้านะครับอย่างส่วนเป๋าตังถุงเงินนี่ก็มันพ้นเวลาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพาสอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอปพลิเคชันของกรุงไทยจะปิดวันที่24ก็คือคืนวันที่23อ่ะคืนวันอังคารที่23หลังเที่ยงคืนไปก็เป็น24แล้วนะครับตี1ถึง6โมงเช้ากรุงไทย Next ตี2ถึง5โมงถึงตี5แอปเป๋าตังค์แล้วก็เที่ยงคืนถึงตี5แอปถุงเงินนะก็ฝากคุณผู้ฟังวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้านะครับแล้วธนาคารกรุงไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยนะครับการปิดปรับปรุงนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีผลต่อการใช้แอปไทยช่วยไทย plus เนื่องจากโครงการนั้นเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา6โมงไงผมก็บอกแล้วไงนะครับเขาปิดถุงเงินกระเป๋าตังค์ถึงแค่ตี5 6โมงแล้วก็ใช้ต่อได้นะครับเอาละครับเรื่องแจ้งให้ทราบหมดแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของ Variety Talk ครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ Talkคุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้น และเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มกับอีก46นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่ตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ด้วยนะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นที่ฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารของเขาแจ้งไปได้เลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้ทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับ 15% นี้รวมถึงทั้งค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยที่ไม่ได้รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็มอบโปรโมชั่นพิเศษดีๆอย่างนี้ให้กับแฟนรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเชียงใหม่ทั้งหมดแต่เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเมืองหลวงของเราผมกำลังพูดถึงโพลล่าสุดสำหรับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่าผมอยากให้เชียงใหม่เนี่ยได้เลือกตั้งแบบนี้บ้างได้เลือกตั้งคนที่รู้เรื่องรู้ปัญหาของเชียงใหม่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาของเชียงใหม่ได้ตรงจุดจริงๆสักทีไม่ได้หมายความว่าผู้ว่าที่ถูกแต่งตั้งมาจากส่วนกลางไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราสามารถเลือกได้จะดีกว่าไหมถ้าผู้ท่านผู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่และเป็นคนที่ประชาชนชาวเชียงใหม่เลือกเข้ามาเองไม่ดีก็4ปีเปลี่ยนไม่ดีก็4ปีเปลี่ยนนะอ่ะมาดูเรื่องของโพลผู้ว่าล่าสุดซะหน่อยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสำรวจโพโค้งที่2ของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ69จากการทำสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน69สำรวจจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็คือคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายไปทุกระดับศึกษาอาชีพและก็รายได้รวมทั้งหมด 2,000 ตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนกรุงสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.การสำรวจครั้งนี้อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนะครับของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 นะครับจากการสำรวจถ้าถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพอันดับ1 72.35% บอกว่าเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงสมัครในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองอันดับที่2 9.60% บอกว่าเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลหมุนมหาสุขอิสระเหมือนกันครับอันดับ3 8.80% บอกว่าเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ 3.10% ระบุว่าเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 5 2.70% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอันดับ 6 1.35% ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ก็ลงในนามอิสระและ 2.10% เป็นระบุอื่นก็คือคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนะครับคุณสมัยละเลิศคนตำรวจโทชันเทพเสสาเวช คุณภาสพงษ์ชัยวิริญญาณิชคุณพงศักดิ์พัวพรพงษ์คุณประยูนคลองยศคุณสมชัยเจริญวเกียรติคุณประทีปวัชระโชคเกษมคุณคมสันพันชาติกุลส่วนใหญ่จะเป็นลงในนามอิสระหมดยกเว้นพันตำรวจโทชานเทพเสสาเวชลงในนามพรรคเศรษฐกิจนี่อ่ะนี่คือผู้ว่าถามถึงผู้ว่าก็ต้องพูดถึงสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันอันดับหนึ่ง 32.85% บอกว่าเลือกผู้สมัครที่ลงในนามอิสระอันดับ2 27.80% ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาชนอันดับ 32.3% ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 48.6% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกใครอันดับ 5 7.30% บอกว่าเป็นทีมคนทำงานที่จะเลือกชื่อทีมคนทำงานอันดับ 6 6.85% ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอันดับ 7 1.35% ระบุว่าเป็นทีม Better Bangkok อันดับ 8 1.15% ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนและ 1.80% ที่เหลือระบุอื่นๆก็เป็นพรรคเศรษฐกิจกลุ่มพัฒนาหนองแขมแล้วก็กลุ่มที่บอกว่ายังไงฉันก็ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรอกฉันอยู่ที่บ้านดูซีรีส์เกาหลีดีกว่า นะครับก็ว่ากันไปตามนี้เดี๋ยวรอดูแต่ผมว่าโคมันไม่น่าพลิกกูว่าคือคุณชาติชาตินี่เขานอนมาเลยมัน70%กว่ากับ9%อันดับ2นี่มันห่างกันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันพลิกยากพลิกยากจริงๆนอกจากว่าจะมีฟ้าถล่มดินสะเทือนอะไรก็ตามลงมาเปี้ยงแล้วทำให้คุณชาติไม่สามารถเป็นผู้ว่าได้นี่ก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ดูตามโพลนี่คือคุณชาติแน่แต่ว่าที่จะลุ้นนะครับคุณฟังก็คือสกตอนนี้สกกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระกับกลุ่มที่มาจากภาคประชาชนเนี่ยคะแนนเปอร์เซ็นต์ในการผลโพลได้ออกมาครั้งนี้เนี่ยคือมันสูสีกันมากแล้วก็ยังมีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้นะครับของพรรคประชาธิปัตย์ก็ฐานเสียงเขาก็เยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะออกไปลงคะแนนเสียงครับคุณผู้ฟังครับผมพยายามจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินกันอยู่นะมาฝากทุกวันละเล็กวันละน้อยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบรับประทานไข่มากคุณภรรยาผมก็เขาบอกว่ายังไงรณรงค์สนับสนุนให้ผมรับประทานไข่ทุกวันแต่หลายท่านก็คงเคยได้ยินบอกว่าเอ้ยอย่าไปกินเยอะนะไข่แดงเนี่ยคอเลสเตอรอลมันสูงนะระวังนะนี่คอเลสเตอรอลมันจะสูงคุณฟังครับไอ้ไข่เนี่ยนะคุณฟังไข่เนี่ยมันเป็นอาหารพื้นฐานที่อยู่คู่ครัวแทบทุกบ้านเลยผมไปซื้อไข่ไก่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อทีละ10นะเพราะว่าผมรู้ว่าที่บ้านเรากินอยู่แล้วนะครับซื้อมาทีละแผงเลยแผงนึงก็มี30ฟองหมดก็ซื้อยกแผงเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าเออคือเราจะกินอยู่แล้วอ่ะซื้อยกแผงมันดูแล้วอัตราเฉลี่ยคือคิดย่อยอ่ะคิดย่อยที่จุ๊กจิ๊กอ่ะนะมีความรู้สึกว่าอัตราเฉลี่ยต่อฟองเนี่ยมันถูกกว่าซื้อทีละ10นะซื้อยกแผงดีกว่าคือเป็นอาหารพื้นฐานที่อยู่คู่ครัวทุกบ้านทำอะไรกินก็ง่ายราคาก็จับต้องได้นะครับแล้วก็สารอาหารหลายอย่างมีประโยชน์แต่หลายปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับไข่มันจะถูกตั้งคำถามเรื่องคอเลสเตอรอลตลอดโดยเฉพาะไอตัวไข่แดงบางคนกลายเป็นกลัวไปเลยงั้นจะกินเฉพาะไข่ขาวก็แล้วกันไข่แดงเขี่ยทิ้งเอาทิ้งนะครับหรือเลี่ยงไข่แดงไปเลยนะครับงานวิจัย DA Back นะครับที่ศึกษาการเรื่องของการกินไข่เลยนะครับในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเบาหวานชนิดที่2บอกว่าให้การกินไข่ในปริมาณสูงภายใต้อาหารที่จัดอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้ตัวชี้วัดไขมันในเลือดแย่ลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินไข่น้อยที่กินไข่น้อยงานวิจัย DA Back เป็นการทดลองแบบสุ่มในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ต้องระวังโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากกว่าคนทั่วไปผู้เข้าร่วมกลุ่มเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่กินไข่จำนวนมากกินไปเลยกินไปเลยกลุ่มที่กินไข่น้อยๆจำกัดปริมาณการกินแล้วเขาจะเอาผลมาเทียบกันดูให้กลุ่มที่กินไข่มากๆ ได้รับไข่ตั้งแต่12ฟองต่อสัปดาห์ขึ้นไปก็เฉลี่ยไข่ประมาณ2ฟองอ่ะเกือบวันละ2ฟองนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงกินไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์คือแทบจะไม่กินเลยติดตามผลต่อเนื่องนะครับนักวิจัยพบว่าระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่กินไข่มากกว่ารวมถึงตัวชี้วัดบางด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดและก็ความเสี่ยงโรคหัวใจนั้นก็ไม่ได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดผมกำลังจะบอกว่าไข่แดงเนี่ยมันไม่ได้ผิดเสมอไปนะคุณผู้ฟังเหตุผลที่หลายคนกลัวไข่แดงก็เพราะว่าไข่แดงมันมีคอเลสเตอรอลจากอาหารอยู่จริงแต่คอเลสเตอรอลในอาหารนั้นไม่เหมือนกับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงนะครับข้อมูลนี้จาก American Heart Association ระบุว่างานวิจัยโดยรวมไม่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเพียงอย่างเดียวสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในทุกคนสิ่งที่ต้องดูร่วมกันคืออาหารทั้งมื้อครับแล้วก็พฤติกรรมของคนคนนั้นทั้งวันเพราะว่าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงหลายชนิดนั้นมักจะมาพร้อมกับไขมันอิ่มตัวสูงๆเช่นพวกเนื้อแปรรูปพวกเนยพวกเบคอนไส้กรอกนี่เบคอนไส้กรอกนี่ผมชอบมากนะครับไอ้พวกนี้นะครับอาจจะมีผลต่อระดับ LDL มากกว่าไข่ที่กินแบบพอดีแล้วก็ปรุงอย่างเหมาะสมไข่หนึ่งฟองคุณผู้ฟังครับให้โปรตีนคุณภาพดีและมีกรดอะมิโนจำเป็นที่การต้องใช้นอกจากนี้ยังมีอาหารชนิดพวกโอลีวิตามินอีวิตามิน A วิตามินดีบางส่วนฟอสฟอรัสรวมถึงลูทีนแล้วก็ซีซินทีนอันนี้เป็นสารที่พบในไข่แดงแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตาครับข้อมูลจาก Harvard Health Publishing ระบุว่าไข่ใบใหญ่1ฟองให้โปรตีนประมาณ6กรัมแล้วก็ให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่จึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็เอาไปจัดเป็นมื้ออาหารที่ดีกับสุขภาพได้ถ้าไม่จับคู่กับอาหารไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงจนเกินไปนะครับทีนี้คำถามก็ต่อมาบอกว่าเอาแล้วจะกินแค่ไหนอะถึงจะถือว่าเหมาะสมคุณฟังครับสำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะด้านสุขภาพการกินไข่วันละ1ฟองสามารถอยู่ในอาหารที่สมดุลได้ในขณะที่ American Heart Association ระบุว่าคนสุขภาพดีสามารถรวมไข่ทั้งฟองปริมาณวันละ1ฟองในอาหารได้ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติอาจจะกินได้มากกว่านั้นในบางกรณีขึ้นอยู่กับภาพรวมของอาหารทั้งวันด้วยนะครับแต่ท่านที่มีไขมันเลวสูงก็คือ LDL สูงท่านที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดท่านที่มีภาวะเบาหวานโรคไตหรือได้รับคำแนะนำให้จำกัดไขมันและก็คอเลสเตอรอลควรปรึกษาแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้เห็นว่ามันดีก็กินนะครับทีนี้กินเท่าไหร่พูดไปแล้วกินยังไงถึงจะดีถึงแม้ว่าไข่จะมีประโยชน์แต่เมนูไข่บางแบบนี้อาจจะทำให้พลังงานไขมันอิ่มตัวหรือว่าโซเดียมสูงขึ้นได้ง่ายนะครับเช่นไข่ดาวเนี่ยน้ำมันเยอะไข่เจียวกรอบๆเนี่ยอร่อยมากนะครับไข่คนใส่เนยมากๆหรือว่าไข่ที่กินคู่กับเบคอนไส้กรอกและชีสในปริมาณมากที่พูดมานี่คือผมชอบทั้งนั้นคือถ้าต้องการกินไข่ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังควรเลือกวิธีปรุงที่ใช้น้ำมันน้อยๆนะครับแล้วก็จับคู่กับพวกผักหรือว่าธัญพืชธัญพืชเขาเรียกว่าธัญเต็มเมล็ดแทนอาหารพวกแปรรูปนะครับไข่ต้มกินคู่กับผักลวกหรือว่าสลัดได้เออสลัดกับไข่ต้มอร่อยนะเออผมชอบอันนี้ผมชอบไข่ลวกกินกับข้าวกล้องหรือว่าโจ๊กธัญพืชส่วนใหญ่ไข่ลวกผมกินกับกาแฟนะครับใช้ได้เลยนะครับไข่ตุ๋นรอดผักใบหยวกไข่ตุ๋นเม็ดเล็ดไม่ได้กินนานละไข่ดาวน้ำหรือว่าไข่คนใช้น้ำมันน้อยนะครับไข่เจียวใส่ผักแต่ลดน้ำมันและไม่ปรุงเค็มจัดนี่ผู้เชี่ยวชาญยังระบุครับบอกว่าผู
6: ้ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
7: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำวันสุดท้าย19มิถุนายน2569วันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทโดยกรมบัญชีกลางประกาศเตือนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการปี2565ลงทะเบียนรับส่วนลดภายใน19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของรัฐใช้กับบินค่าไฟและค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม2569นำใบแจ้งหนี้มาใช้รับสิทธิ์ได้ถึงเดือนสิงหาคม2569ช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงกฟน.https://measwitz.mea.or.th/welfareการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ. https://welfareregis.pea.co.th/register กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกฟส. https://welfareregis.c.or.th ช่องทางลงทะเบียนค่ายน้ำประปาการประปานครหลวงกปน.https://eservice.app.mwa.co.th/mwa-welfare-service การประปาส่วนภูมิภาคกปภ. https://register.pwa.co.th/welfare-register ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามโครงการปี2565อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะยังคงมีผลต่อเนื่องจนถึงบินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิเคราะห์ชี้ราคาน้ำมันอาจใช้เวลา 4-8 สัปดาห์กว่าจะมีเสถียรภาพหนังสือพิมพ์ Gulf News ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานโดยอ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันอาจใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์กว่าจะเริ่มมีเสถียรภาพแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้ก็ตามเนื่องจากปัญหาเรือบรรทุกน้ำมันที่ยังติดค้างค่าประกันภัยที่พุ่งสูงคลังสำรองน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้จะยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อไป Gulf News รายงานว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดช่วงสงครามที่เกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงมาอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์แล้วเนื่องจากเทรดเดอร์ได้ซึมซับกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแม้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะตอบสนองการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วแต่ตลาดน้ำมันทางกายภาพน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นมากในการกลับคืนสู่ภาวะปกติรายงานระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซรองรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของการค้าโลกซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดจำเป็นต้องเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องก่อนที่จะตัดค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เหลืออยู่ออกไปจากราคาน้ำมันนอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำให้เห็นถึงการที่โลกยังคงต้องพึ่งพาการไหลเวียนของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นปัจจัยเร่งให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหันมาเพิ่มความพยายามในการพัฒนาท่อขนส่งน้ำมันและเส้นทางส่งออกทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นอร์ธสตาร์เชียงใหม่053-277-555
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

เริญในธรรมเริญด้วยอายุวรรณะสุขภละจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกสารทิศที่เป็นมิตรในทางธรรมมาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเตละโดยด้วยเจ้าวัดหนองตองห่างตรงตนนี้นำรายการนี้จัดรายการนี้พบพระยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนที่เราจักได้อู้ได้จ่าอย่างออกไปนั้นเราก็มาปูจาพระรัตนตรัยเกี่ยวเจ้าสามดวงอยู่ก่อนแล้วก็สวดพุทธมนต์ต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตรโรปุริสัตตมะสาลติ

0: ตเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอภะมังคะลัญจะโยจะมะนาปุสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจัตตังเวติตตโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอภะมังคะลัญจะโยจะมะนาโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอทุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคะนิอัตตปุริสภุคะลาเอสะภะคะวะโตสะภะคะสังโฆอาหุนโยปะหุนโยทักขินโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอภะมังคะลัญจะโยจะมะนะปุสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอทุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะตุอังภะคินิอลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานานิสันจิจะปะนังชีวิตาโบโรปิตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุทิสกัปปัสสะโอจังโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังคายะตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชฌงคาสัตติติสัพพัทธัสสินามุนินาสัมมาทักขะตาภะวิตาภะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสัพพังกิลานิทุกขิเตติสัพพะปุจฉังเคสัตตะเตสัญญีเตจะตังอภินันติตวะโรคะมุตติงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเกลันเยนะปิปิริโตยันตเตเรนะตัญเยวะปัณณเปตวานะสัทธลังสัมโมทิตวะยะอปัตตะตัมมาพุทธาสิทานะโส เตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทากายนะเตจาปัฏฐะตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตติอัตตะกิเลสวัปปตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทาสักกัตตวพุทธะละตะนังโอสะตังอุตตมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานนัตสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวธัมมะระตะนังโอสะตังอุตตมังวะรังปะเลละหูปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพปะยะวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสลนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังยังกิจิรตนังโลเกวิชาติวิวิธังปุตุรตนังพุทธัสสะมังนัตถิตัสสะมาสุทิภวันตุเตยังกิจิรตนังโลเกวิชาติวิวิธังปุตุรตนังธัมมัสสะมังนัตถิตัสสะมาสุทิภวันตุเตยังกิจิรตนังโลเกวิชาติวิวิธังปุตุรตนังสังฆสัมมังนัตถิตัสสะมาสุทิภวันตุเตอัตถิอุตมัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังปังกันอะอิเตวะเตปัลลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสกิปะวะเคปัญญะเคนะเคบิเสพุเตอะกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมามะละนะมุตโตตะเปตุกัลละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาดิกิตังจินติตังโวจังทารนังวาจันังกะรุงปัลเลสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเ ภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์โพชฌงค์ปริยันตุนิมิตตังสักกัตตวานัตถิเมอัตถิอุณัสสวิจัยโยล้วนแต่เป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทุกท่านทุกคนแม้ว่าได้ตะลงโลกาเปียทิเจ็บไข้ได้เป็นอย่างนักอย่างร้ายนอกกายในสรีระร่างกายทุกส่วนขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดเพื่อโรคภัยไข้เจ็บโลกาทั้งหลายอันหนักอันร้ายนอกกายได้กายทุกส่วนจงอันตรธานสัวหายมีสุขกายสบายใจแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีใจเมื่อปราศจากภัยพิบัติต่างๆแบบว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรคาภัยจะได้มาใกล้มาขายสุขกายสบายใจเมื่อผู้ข้าจำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่อายุวรรณะสุขภะละจงบังเกิดมีแก่ทุกคนเจริญพรกรมอุตุบอกตักเตือนว่าระยะนี้ฟ้าฝนนั้นยังมีอยู่บางที่ตกหนักแถมลมเยอะเวฟมีแถมบางที่น้ำหลากน้ำท่วมแล้วท่วมเล่าท่วมแล้วท่วมอีกก็นำความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันวันเดียวนี้24ชั่วโมงยมและอาตมารอดมาอีกนับว่าบุญก็นักกรรมดีก็เยอะและต้องรอดต่อไปจนได้อายุ120กว่าเข้าปีตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันสวานี้ญาติโยมฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่ก็งื้อสินื้อปอนต่อญาติต่อโยมที่มากระทำบุญสองคนผัวเมียคุณโยมเปิ้นก็ได้ถามว่าหลวงปู่ถึงวันนี้ข้าเจ้าได้ยินเขาว่าเอาสตางค์ไปใส่บาตรพระเป็นบาปบาปคือสิ่งชั่วช้าลามกบาปคือตัวที่บดีก็เลยถามว่าคุณโยมระหว่างที่โยมตักบาตรนั้นจิตใจของโยมคิดเป็นบาปคิดเป็นบุญก็บอกว่าคิดเป็นบุญครับผมเมื่อใจเอามีศรัทธามีความเชื่อเป็นบุญมันก็เป็นบุญบานมันเป็นผิดตรงไหนแต่ผิดก็ผิดตอนที่คนใจว่าอย่างทูตเจ้าประเด็นถ้าไปใจต่างที่ประถูกมันก็ผิดทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายบ้านเมืองเอาไปซื้อยาบ้ากะซื้อเหล้ามาดื่มมากินกะ เขาเล่นการพนันกะหมุนแชร์กะยกตัวอย่างเหล่านี้ผู้รับนั่นผิดบาปกรรมตกที่ผู้รับแต่ถ้าตั้งใจเอากินเอาใจเอาคิดเอาสร้างเอาอ้างเอาแปลงบริจาคด้านนั้นในนี้นั้นได้บุญไม่ผิดฉันตอนแล้วคือเพนแล้วก็ไปไหนก็อยู่กับวัดอยู่กับป่าจนแรงมาค่ำมืดอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้าใส่ผ่อนนุ่งห่มเป็นปริมณฑลก็ออกวัดไปเตะที่บ้านปักกองวัดปักกองแต่เสียจำผิดนึกว่ากองทรายเลยเลี้ยวขึ้นไปพดกับกูเสือหนองพึ่งพดไปพวกว่าตั้งเหนือพอจะถึงเมืองเชียงใหม่ย้อนกลับมาถามโยมว่าปุ้นแวะองยาสารปีเสียเวลาไปเกือบ30นาทีไปมาไปมาลงถามให้น้อยนิดน้อยแต่ก็ดีนะลงทางกลับได้นะแต่ถ้าลงใจแบบกลับนี่ก็ได้รับความชั่วลงไปเองคิดว่าอันนั้นเป็นบุญอันนั้นเป็นกุศลอันนั้นดีลงอยู่ในกามราคะในตัวตัณหาคือความอยากลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในอารมณ์ต่างๆว่าดีฉะนั้นญาติโยมเมื่อมาถึงวัดปากกองก็สองทุ่มกว่าเล็กน้อยก็เริ่มแสดงธรรมประมาณเกือบสองทุ่มสามสิบขอบใจต่อญาติต่อโยมเจ้าภาพและลูกเต้าหลานเลนที่เคยมากระทำบุญที่วัดหนองตองวันที่7กันยาไปลืมเน้อญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านก็สงบกายสงบวาจาสงบใจได้ดีต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเพราะคนตายก็เป็นผู้สูงอายุอะไรถึง90ปีเรียกว่าแก่แล้วตู้ไปเป็น10ปีญาติโยมกลับมาก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่านี่หนองตองก็มีรายงานว่าฝนตกแม้แต่หยดเดียวเม็ดเดียวลมก็ปกติดีอากาศอบอ้าวร้อนเช่นเคยสาธุชนญาติโยมในสังคมปัจจุบันนะคนอยู่ร่วมกันนั้นเป็นหมู่เป็นคณะคนที่ส่วนรวมที่เป็นดีเป็นของคนทั้งหลายก็จะช่วยให้หมู่ชนชุมชนนั้นอยู่ร่วมด้วยความสมัครสมานสมัครคีดีมีศีลมีธรรมมีหลักการในการประพฤติปฏิบัติประจำชีวิตประจำวันญาติโยมคนเราต้องปึ้งตัวเองได้คือทำตัวเป็นที่ปึ้งของตัวเองได้พร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองเมื่อทำมาอย่างลงไปผิดพลาดก็มีความรับผิดชอบในสิ่งนั้นเหมือนอดีตนายกท่านจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียว แต่คนบางคนนี่แหละอยู่ในชุมชนในหมู่ชนทั้งหลายทำผิดพยายามรับผิดเมื่อพยายามรับผิดทั้งที่หันอยู่ทนโทษว่าตัวเองทำผิดแต่ปฏิเสธแบบน้ำขุ่นๆว่าไม่ผิดไม่ได้ทำไม่ได้เอาไม่ได้กินญาติโยมคนที่ปนูปนันมันก็ขัดแย้งกันโต้แย้งกันในชุมชนนั้นก็ขาดเรื่องศีลเรื่องธรรม เรื่องความเคารพเรื่องความนอบนอบซึ่งกันและกันบางแห่งบางที่บางครั้งชกต่อยกันไล่ฟันกันยิงกันฆ่ากันตายก็มีเยอะฉะนั้นในชุมชนนั้นเราต้องวางตัวของตัวเองให้ดีทำตัวเองให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นจุดเด่นของหมู่คนก็จะให้การเคารพนับหน้าถือตาสาธุชนญาติโยมต้องมีวินัยก็คือมีศีลการดำเนินชีวิตนอกจากมีวินัยแล้วต้องมีธรรมะการงานทุกอย่างนั้นต้องสุจริตบ่ทุจริตบ่ไปโลภไปโกงบ่หลอกลวงไผบ่หันแก่ตัวบ่มีลาภเข้าสิ่งด้านจิตใจคือความโลภทำให้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจสุจริตใจการทุจริตเพราะว่าจะเกิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจนั้นมันก็ทำให้มัวหมองเศร้าหมองฉะนั้นจะต้องสุจริตทั้งกายทั้งวาจาและทั้งด้านจิตใจประกอบสัมมาชีพกระทำอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพี่น้องญาติโยมถ้าเราอยู่กับชุมชนอย่างนี้โดยการประพฤติในทางที่ดีมีศีลธรรมมีวินัยหมู่คณะหมู่บ้านนั้นก็จะมีแต่ความผาสุกจะไม่มีความเดือดร้อนจะไม่มีความแตกแยกมีแต่ความรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ตัวเจ้าขอฝากกับญาติกับโยมเอาละอ่านว่าเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังบาลังอย่าลืมคืนนี้พระกันที่วัดดอยซิวสังกำแพงนึก8โมงเมื่อคืนเจริญพร
1: ว่าไปลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ4. คนที่ไม่เจดีดนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้น

้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาเบานักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปืนบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

ครั้งที่สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

จอพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทจอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทศเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าติโลกราชประพันธ์บทจอโดยพระครูประดิษฐ์เป่งเรือนซอโดย40,000เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญท่านฟังได้แล้วครับ

的

ันฮะ

妈，我呢？

จ้าติโรคกะลาสวรรค์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำนิจผู้ดำเนินรายการก็นำหลักปรัชญาชีวิตต่างๆมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันเมื่อคราวครั้งที่ผ่านมาก็นำเล่าถึงศีล5เป็นกฎหมายของการสื่อสารทุกๆด้านนะครับศีล5นั้นเป็นกฎของทรัพย์สินทางปัญญาของโลกศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยและยาเสพติดก็ถือว่าศีล5นั้นเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของโลกศีล5นั้นเป็นกฎหมายความมั่นคงของโลกศีล5เป็นความสุขของมนุษยโลกนะครับศีล5เป็นเหตุให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตมวลมนุษยโลกนะครับศีล5เป็นเหตุให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5รักเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ศีล5นั้นปกป้องรักษาชีวิตมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นการรักษาทรัพย์สินของมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5ปกป้องคุ้มครองรักษาครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนศีล5เป็นผู้ให้กำเนิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตศีล5นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ถ้าศีล5คนปฏิบัติตามศีล5สร้างแนวคิดให้เกิดความสมบูรณ์ต่อกันและกันศีล5จึงเป็นรากฐานการทำความดี การสร้างความดีของมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นบทบัญญัติของชีวิตของมนุษย์บนโลกมนุษย์บนโลกก็ปฏิบัติตามหลักศีล5ชีวิตของมนุษย์บนโลกจึงถือว่าเป็นปกติดังนั้นถ้ามาหันมาสนใจรักษาศีล5ปฏิบัติศีล5ก็จะเป็นเหตุให้โลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนที่เราพูดถึงศีล5ตอกย้ำเรื่องของศีล5นั้นก็เป็นหลักกำกับกำหนดควบคุมบุคคลที่กำกับกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับตนเองและบุคคลอื่นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่สากลที่สุดของโลกใบนี้ศีล5เป็นกฎหมายหลักของโลกศีล5เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงศีล5เป็นกฎหมายการปกครองของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายศีล5เป็นการถือกำเนิดของโลกโดยเฉพาะศีลข้อที่1ศีล5เป็นผู้กำเนิดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยเฉพาะศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ศีล5เป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามศีล5เป็นกฎเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่มนุษย์บนโลกใบนี้ต้องปฏิบัติศีล5เป็นหลักการที่สำคัญของการปกครองตนเองศีล5เป็นหลักการการจัดระเบียบประชากรของโลกอันการจัดการบริหารทรัพยากรของมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่อยู่อาศัยทุกชนชั้นทุกวรรณะศีล5นั้นเป็นหลักการสร้างสันติสุขสร้างความสงบกับมวลมนุษย์นะครับศีล5สร้างความปรองดองสร้างสันติสุขให้กับคนที่อยู่บนโลกศีล5สร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนสร้างความงอกงามเป็นผู้กำกับควบคุมดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าไม่มีศีล5เป็นผู้กำกับคือปฏิบัติตามให้ได้ก็จะได้ความดีเป็นการสร้างความดีสร้างความยุติธรรมเป็นการก่อกำเนิดสรรพสิ่งเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นหลักการบริหารด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดของโลกเป็นกฎชีวิตของมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติเสมอเหมือนกันหมดทุกประการศีล5เป็นหลักการสร้างความเสมอภาคให้กับมวลมนุษย์
ก็เป็นการจัดระเบียบชีวิตของประชากรบนโลกนี้ดังนั้นการปกครองของมนุษย์ก็ดีการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความยุติธรรมหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการระบบนิเวศวิทยาระบบนิเวศศาสตร์หลักการบริหารจัดการประชากรศาสตร์ของโลกการจัดการทรัพย์ทางปัญญาล้วนแล้วต้องมีศีล5เป็นหลักเป็นพื้นฐานดังนั้นการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชนก็ต้องมีศีล5ดังนั้นการบริหารจัดการความคิดการพูดการแสดงออกของมนุษย์ก็ต้องอาศัยหลักศีล5การปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถ้าเข้าใจเรื่องของศีล5สิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาลูกก็อยู่ร่วมกันในสถาบันครอบครัวอย่างปกติอยู่กับสิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาลูกอยู่แล้วก็ปกติไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาและลูกอยู่แล้วผิดปกติอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้สามีภรรยาลูกอยู่แล้วผิดปกติการศึกษาส่วนมากเป็นความจริงแค่ความรู้สึกเป็นความจริงแค่คำพูดเป็นความจริงแค่ตัวหนังสือทั้งที่ความจริงไม่เกิดและปรากฏส่งผลให้มนุษย์ที่เจริญด้วยการศึกษาจำนวนมากสะเทือนและหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ที่คอยเตือนสติให้มวลมนุษย์บนโลกใบนี้ทำดีทุกขณะลมหายใจเข้าออกก็ถือเรื่องของศีล5แต่ถ้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกตักเตือนสั่งสอนลูกได้แค่บางเวลาแต่ศีล5นั้นเป็นพ่อเป็นแม่มีอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นศีล5จึงกำกับกำหนดควบคุมชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกพ่อแม่กำกับกำหนดควบคุมชีวิตลูกได้แค่บางเวลาแต่ศีล5นั้นกำกับกำหนดควบคุมชีวิตตลอดเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกจึงเป็นศีล5จึงเป็นเข็มทิศเป็นเครื่องบอกชี้ทางเป็นการดำเนินชีวิตการดำรงชีพของมวลมนุษย์เพื่อให้ชีวิตเกิดความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนงอกงามธรรมะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ต้องมีธรรมะเครื่องเศร้าหมองความอยากความกำหนัดเป็นเหตุให้เกิดศาสดาเกิดมาเพื่อฆ่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองเครื่องตัณหาราคะต่างๆมนุษย์ที่ปกติก็เป็นมนุษย์ที่ต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่มวลมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันและกันตามบทบัญญัติก็คือศีล5ผู้ที่ใช้อำนาจทางกฎหมายก็ต้องมีศีล5ย่อมเป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความอดทนศีล5ก็เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์มวลมนุษย์ปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนงอกงามก้าวหน้าในการดำรงชีพของมนุษย์ก็ต้องมีศีล5พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกได้บางเวลา

0: Freshen up. มาเป็นสมาชิกกับGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านั้นย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
4: เราและเธอทั้งหลาย พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
5: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
4: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศ

ผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรื่องมหาสนกชาดกความต่อไปเมื่อพระนารทดาบทกลับไปแล้วก็มีพระมิคชินนาดาบทเหาะมาด้วยดำริว่าเราจักไปให้โอวาทแก่พระมหากษัตริย์เพื่อให้มหาชนกบริวารกลับไปสักทีเมื่อไปถึงที่แล้วก็ทูลว่าพระองค์ทรงละช้างม้าบ้านเมืองออกมาบวชทรงยินดีในบาทญาติมิตรและชาวบ้านคงได้ทำอะไรผิดแก่พระองค์บ้างกระมังพระองค์ทรงละจากอิสริยสุขแล้วฉนัยจึงยินดีอยู่ในบาทพระมหาชนกตรัสถามจนทราบนามของพระดาบทแล้วจึงตรัสว่าท่านพระมิคชินะดาบทข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดแก่ใครๆญาติหรือใครๆก็ไม่ได้ทำผิดแก่ข้าพเจ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นผู้คนในโลกจมอยู่ในกองกิเลสอันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันจนถูกจองจำอยู่ในคุกตารางบ้างถ้าเราจะจมอยู่ในกิเลสก็คงจะเป็นเหมือนอย่างเขาคิดดังนั้นแล้วจึงออกบวชพระมิคะชินนาดาบทถามว่าใครสั่งสอนพระองค์หรือจึงตรัสได้ดีถึงขนาดนี้พระมหาชนกตรัสว่าความจริงข้าพเจ้าก็ได้เคารพต่อสมณะและพราหมณ์มาแล้วเหมือนกันแต่ไม่เคยไต่ถามอะไรอะไรกับท่านแต่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปในสวนหลวงพร้อมด้วยขบวนตามเสด็จในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นหนึ่งมีผลดกถูกคนหักกิ่งก้านจนโทรมลงอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยไม่ถูกใครหักกิ่งก้านรานใบยังคงเขียวชอุ่มเดินสง่าจึงเกิดความคิดว่าพวกศัตรูก็จะฆ่าเราผู้มีสมบัติดุจต้นมะม่วงที่มีผลฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาก็จะไม่มีใครฆ่าดุจต้นมะม่วงที่ไร้ผลฉะนั้นต้นมะม่วงทั้งสองต้นทั้งที่มีผลและไม่มีผลนั่นแหละเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าพระมิคาชินนาดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วก็ถวายโอวาทว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสมในป่าหิมพานต์เมื่อพระมหาชนกได้รับกำลังใจจากสองพระดาบทนั้นแล้วก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมากขึ้นทรงยึดมั่นในการบรรพชาอย่างเด็ดเดี่ยวถึงอย่างไรก็จะไม่หวนกลับคืนพระนครอย่างแน่นอนครั้นพระมิคาชินนาดาบทกลับไปแล้วพระนางศรีวลีได้ทูลวิงวอนขอให้พระราชสวามีกลับพระนครอภิเษกพระโอรสชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงค่อยออกบวชต่อภายหลังพระมหาชนกจึงตรัสว่าเทวีเอ๋ยเราออกบวชแล้วขอให้ประชาชนอภิเษกชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชแทนเราเถิดพระนางศรีวลีทูลว่าเมื่อพระองค์ออกบวชเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะทำอย่างไรถูกเล่าพระมหาชนกตรัสว่าเมื่อประชาชนอภิเษกให้พระโอรสขึ้นครองราชแล้วพระนางก็ควรกำกับดูแลให้พระโอรสศึกษาราชประเพณีวิธีการปกครองที่ดีคอยห้ามพระโอรสให้เว้นจากทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเถิดตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ฝ่ายพระนางศรีวลีก็ไม่รู้จะตรัสอะไรต่อไปจึงทรงนิ่งอยู่เช่นเดียวกันขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วมหาชนทั้งหมดจึงเข้าพักผ่อนตามใต้ร่มไม้ด้วยความเหนื่อยอ่อนรุ่งขึ้นพระมหาชนกได้เสด็จเดินทางต่อไปโดยมีขบวนมหาชนอันมีพระศรีวลีเป็นหัวหน้าตามเสด็จไปอย่างกระชั้นชิดได้ไปถึงถูนะนครก็เป็นเวลาออกบิณฑบาตพอดีขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งซื้อก้อนเนื้อมาย่างให้สุกเสร็จแล้วใส่ภาชนะวางไว้บนพื้นพอเขาเผลอเรอไปหน่อยเดียวก็มีสุนัขมาคาบเอาก้อนเนื้อหอมกลุ่นนั้นไปชายเจ้าของเนื้อรีบวิ่งไล่ตามไปแต่เมื่อเห็นว่าไม่พ้นแน่แล้วจึงปล่อยมันไปฝ่ายสุนัขวิ่งคาบก้อนเนื้อไปพบขบวนมหาชนก็ตกใจกลัวทิ้งก้อนเนื้อไว้ตรงนั้น
พระมหาชนกเห็นก้อนเนื้อนั้นก็ทรงพิจารณาครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเจ้าของติดตามมาจึงหยิบขึ้นมาทำความสะอาดใส่ลงในบาตรประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อที่ใต้ต้นไม้พระนางศรีวลีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงดำริว่านี่พระสวามีของเราคงจะบวชแน่แล้วถึงเสวยของเดนสุนัขได้อย่างนี้จึงกราบทูลว่าทูลกระหม่อมทำไมถึงได้เนื้อสกปรกอย่างนั้นได้พระมหาชนกตรัสว่าเธอไม่รู้จักการบิณฑบาตของนักบวชครั้นเสวยก้อนเนื้อแล้วพระมหาชนกก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์ล้างพระหัตถ์และบาตรแล้วทรงพักอยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จออกเดินทางต่อไปเมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งได้พบเด็กหญิงเอากระด้งผัดสายเล่นแล้วกำไลที่สวมอยู่ในมือข้างหนึ่งเกิดเสียงดังส่วนกำไลที่สวมอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังพระมหาชนกจึงตรัสถามเด็กว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พระนางศรีวลีและผู้ติดตามได้คติธรรมขึ้นมาบ้างเด็กหญิงตอบว่ากำไลมือที่มีเสียงดังเพราะมันมีสองอันมันจึงกระทบกันส่วนที่ไม่มีเสียงดังเพราะมันมีอันเดียวก็เหมือนคนเรานั่นแหละค่ะถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเงียบเพราะไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครพอฟังเด็กหญิงพูดจบพระมหาชนกก็ตรัสกับพระนางศรีวลีว่าเห็นไหมว่าแม้แต่เด็กหญิงชาวบ้านก็ยังพูดจาให้น่าคิดเธอคล้ายจะตำหนิเราที่ออกบวชแล้วยังมีผู้ติดตามมากมายซึ่งดูไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราขาดกันเลิกเป็นสามีภริยากันสักทีพระนางศรีวลีทูลอ้อนวอนด้วยความน้อยพระทัยว่าถ้าอย่างนั้นก็แยกกันเดินให้พระองค์เดินไปทางขวาหม่อมฉันจะไปทางซ้ายแต่เมื่อพระมหาชนกเสด็จไปพระนางก็ทรงทำใจไม่ได้จึงตามเสด็จต่อไปอีกพอไปถึงบ้านช่างสอนพระมหาชนกได้ตรัสถามช่างสอนว่าทำไมถึงหลับตาข้างหนึ่งเวลาเล็งดูลูกศรนายช่างสอนทูลว่าสมณะถ้าเล็งสองตาพร้อมกันก็จะดูพลาพลาจะไม่รู้คดตรงไหนตรงตรงไหนแต่ถ้าหลับข้างหนึ่งเล็งดูข้างหนึ่งก็จะรู้ได้ก็เหมือนคนเราอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านสมณะถ้าท่านอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็จงอยู่คนเดียวเถิดครับพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอได้ยินแล้วใช่ไหมช่างสอนคนธรรมดาแต่พูดจามีคติให้แง่คิดเราทั้งสองควรแยกทางกันได้แล้วพระนางศรีวลีรู้ว่าครั้งนี้คงจะต้องแยกทางกันแน่นอนแล้วจึงกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยว่าหม่อมฉันคงจะไม่มีวาสนาได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงเป็นลมสลบลงไปพระมหาชนกเห็นเช่นนั้นก็ทรงสงสารพระเทวีแต่ทรงคิดว่าคงไม่เป็นไรในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้จึงรีบเสด็จเข้าไปในป่าหิมพานต์พวกอมาตย์ข้าราชบริพารได้เข้าไปช่วยกันพยาบาลนางสักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนพระสติพระนางเจ้าไม่เห็นพระมหาชนกก็มีรับสั่งให้ตามหาทางโน้นทางนี้ทีแต่ก็ไม่พบจึงทรงร่ำให้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารครั้นแล้วก็โปรดให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระมหาชนกประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลาฝ่ายพระมหาชนกเมื่อเสด็จเข้าถึงป่าหิมพานต์ก็ทรงจัดหาที่พักอาศัยและเจริญอภิญญาสมาบัติตลอด7วันโดยไม่ได้เสด็จออกไปไหนเลยพระนางศรีวลีเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วด้วยความอาลัยในพระราชสวามีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นหลายองค์คือที่พระมหาชนกตรัสกับช่างสอนที่ตรัสกับเด็กหญิงที่เสวยก้อนเนื้อที่ตรัสกับพระมิคะชินดาบสและต่อมาก็ได้อภิเษกทีฆาวุราชกุมารขึ้นเป็นพระราชาจากนั้นพระนางก็ออกบวชเป็นดาบสินีหรือดาบสผู้หญิงพระดาบสมหาชนกและพระดาบสศรีวลีสำเร็จฌานแล้วก็ดำรงอยู่ในฌานไม่มีเสื่อมต่างอยู่ในที่อยู่ของตนจนสิ้นอายุก
็เสด็จสู่พรหมโลกเหมือนกันธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความเพียรอยู่ที่ไหนย่อมมีความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

ับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันด้วยความว่าเพิ่งศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยุติการเบียดเบียนแต่มีปฏิปทามีวิถีทางเฉพาะที่จะเข้าไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้บรรลุนิพพานอย่างไรสำหรับนายคนนี้ภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าเนรมิตดอกบัวทองขึ้นมาเลยวิวสวยมากพระภิกษุเห็นปั๊บโอ้โหนั่งเพ่งเลยฮะจิตนิ่งเลยงามจริงๆอ่ะโอ้งามงามงามงามก็เรียกว่าเพ่งความงามแต่ไม่ใช่งามแบบผู้หญิงสวยไม่ใช่นะเพ่งนี่คือจิตมันดิ้งเป็นสมาธิเลยมีความสุขตั้งมั่นเอาเลยพระเจ้าให้ดอกบัวเหี่ยวเลยดอกบัวทองแท้ๆนะเหี่ยวแหวสีสันไม่งามเลยอ้าวอันนี้จังนี่โอ้ทุกขังนี่โอ้อนัตตานี่บรรลุนิพพานนี่คือพระพุทธเจ้าแต่ภิกษุอีกกลุ่มนึงเดินลิ้วลิ้วมาเลยนะจะมาพยากรณ์อรหัตผลมาเป็นกลุ่มเลยนะโอ้มาเลยแต่พระเจ้ารู้ยังไม่บรรลุเลยเนี่ยบอกให้พระภิกษุเธอไปดักหน้าเขาหน่อยนะบอกให้เขาเลี้ยวขวาไปไหนเข้าป่าช้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยมีคนเอาศพผู้หญิงสาวสวยเลยฮะมาทิ้งอินเดียนี่เขาเอาศพทิ้งนะเขาไม่เผาเขาไปทิ้งโป๊ะไว้ตรงนั้นสวยสวยนะแก้มใบหน้าอะไรนี่สวยมากเลยให้ไปเพ่งศพภิกษุกลุ่มนี้กะมาพยากรณ์รหัตผลโอ้โหสมาธิมั่นมากเลยพอเข้าไปในป่าช้าเจอผู้หญิงสวยปั๊บจิตใจแปรปรวนฮ่าเราไม่บรรลุแฮสังเวชเลยฮะสังเวชใจตัวเองโอ้นี่กะจะไปพยากรณ์รหัตผลนะเนี่ยพอสังเวชปั๊บพุทธเจ้าก็ไปปรากฏเฉพาะหน้าเลยมีแสงรัศมีเลยสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาภิกษุบรรลุอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ไม่เนรมิตดอกบัวทองเข้าใจไหมคะแต่กลุ่มนี้ให้ไปดูศพสาวเพื่อที่จะได้รู้ไม่ต้องมาพยากรณ์ให้เสียเวลาหูของพุทธเจ้าต้องมาฟังเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีการสอนลูกศิษย์หลากหลายมากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนใครแม้แต่น้อยลูกศิษย์เข็มเป็นสนิมเล่มเดียวเองนะฮะเดินมาละต๊อกต๊อกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงบอกวิธีรักษาเข็มไม่ให้เป็นจะหนิมหน่อยนะผู้เจ้าก็บอกวิธีทีนึงเขาก็ไปทำกลับมารายงานแล้วมันยังเป็นหนิมอยู่เลยอ่ะนะผู้เจ้าก็อ่ะให้เธอทำอย่างนี้นะกลับมาอีกละคนเดิมนะมันยังเป็นหนิมอยู่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้นะโหอาจารย์โหผู้เจ้านี่อดทนมากเลยคือพออ่านพุทธจริยาของผู้เจ้านี่เราจะแบบก็เรียกว่ามีความปรับปรื้มมีความซับซึ้งมีความเคารพอย่างสุดเสียนกล้าวเนี่ยมาสุดหัวเอาหัวมุดลงไปในดินลึกลงไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เท่ากับที่เราเคารพพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยสุด ยอดเป็นมหาบุรุษเป็นบรมศาสดาจริงๆคือเราอ่านจากประวัติเนี่ยพระองค์ไม่รำคาญใครเลยไม่รำคาญลูกศิษย์สักคนหนึ่งพูดดีๆนะฮะไม่มีอาการลำคงลำคาญนะคะแต่มีภิกษุรูปหนึ่งตอบคำถามแล้วลำคาญเลยบรรลุคือบรรลุเพราะลำคาญนั่นแหละคือตัวเองป่วยเนาะนอนป่วยอยู่ก็มีภิกษุรูปหนึ่งเดินมาตักมาถึงท่านเขมกะท่านเขมกะบรรดาภิกษุเทระให้ขันมาถามว่าท่านสบายดีหรืออดทนได้หรืออะไรก็ถามแล้วก็บอกอ๋อก็อดทนไม่ได้อ๋อแล้วท่านเป็นไงท่านยึดมั่นในเวทนาไหมอ๋อไม่ยึดมั่นหรอกเนี่ยก็เดินไปก็กลับไปตอบฮะตุ๊กไปพระเถระก็เธอไปถามก็หน่อยที่ไม่ยึดมั่นเวทนาบรรลุอรหันต์แล้วหรอภิกษุนั้นก็เดินมาก็ท่านพระเถระให้มาถามว่าท่านบรรลุแล้วหรอไม่ยึดไปนะอ๋อมันไม่ใช่ยังไม่บรรลุอรหันต์หรอกก็กลับไปบอกท่านก็บอกอ้าวแล้วไม่บรรลุอรหันต์แล้วทำไมไม่ยึดนี่ก็เดินกลับมาตกกับนะท่านเขมกะพระเถระบอกว่าท่านไม่บรรลุอรหันต์แต่ท่านไม่ยึดมันยังไงไม่เคยเข้าใจไงบอกแล้วท่านไม่ต้องเดินแล้วไปก็ลุกขึ้นคว้าไม้เท้าเดินปกเด็กไปแล้วนะไปตอบด้วยตัวเองเลยชี้แจงว่าที่มันยังยึดเพราะมันยังไงเนี่ยชี้ไปชี้มาฮะชี้แจงไปชี้แจงมาบรรลุอรหันต์ตรงนั้นเลยโอ้อย่างเงี้ยสาธุนี่เขาเรียกว่าบรรลุเพราะแสดงธรรมแต่ตัวอย่างค่อนข้างน้อยที่บรรลุเพราะแสดงธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยในคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำให้เป็นมันจะกลายเป็นวิมุตตายตนะไปเข้าใจไหมไหนๆเราจะฟังธรรมเราก็ฟังให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะไหนๆเราจะแสดงธรรมก็แสดงให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะไหนๆเราจะสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะคือให้มันเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นแห่งจิตไปซะไหนๆเราจะพิจารณาธรรมก็จงพิจารณาให้ถึงกับจิตหลุดพ้นไปซะไหนๆเราจะทำสมาธิก็ต้องทำสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะเหมือนที่พระเจ้าสั่งว่าปาโคสิงฆสารวันเนี่ยจะงดงามสวยงามก็ต่อเมื่อมีภิกษุประเภทนี้เท่านั้นไม่ใช่ภิกษุประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นในวิธีการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะว่าวิธีการฝึกมีมากมายทีนี้เรามาดูคำสอนของพระเจ้าที่เป็นคำสอนหลักสรุปแล้วนะฮะคำสอนพระเจ้าที่เป็นคำสอนหลักคือเรื่องอริยสัจ4เพราะมีหลักฐานไหมคะมีหลักฐานทีนี้เรามาดูหลักฐานในพระไตรปิฎกดิฉันไม่สนใจค่ะเพราะดิฉันใช้หลักกาลามสูตรไม่เชื่อแม้เป็นตำราโอ้โหเจ้านี่ไม่ธรรมดารู้เรื่องกาลามสูตรด้วยเอาละงั้นก็มาดูชาวบ้านตั้งใจฟังนะชาวบ้านทั้งหลายสนใจไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมาสอนวิธีดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอย่างยิ่งเนี่ยสนใจไหมคะเอาลดลงมาหน่อยได้ไหมอาจารย์ไม่ถึงกับสุขที่สุดบรมสุขหรอกเอาแค่ว่าสอนวิธีดำเนินชีวิตเพื่อความดับปัญหาดับทุกข์นี่สนใจไหมคะสนใจเนี่ยฮะนี่คืออริยสัจ4เพราะอริยสัจ4นี่คือเรื่องหนึ่งปัญหาคือทุกข์สองเหตุเกิดปัญหาคือเหตุเกิดทุกข์สามความไม่มีทุกข์แล้วเพราะไม่มีปัญหาสี่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยสอนถึงวิธีดำเนินชีวิตคือศีลสมาธิอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ฮะชีวิตชาวบ้านมีทุกข์มั้ยคะแมวมีทุกข์มั้ยเธอมีรถยังอ้าวมีแล้วมีบ้านอยู่เปล่ามีเสื้อผ้านุ่งมั้ยปัจจัย4เธอมีครบเงินทองมีอยู่อ้าวแล้วทำไมยังทุกข์อยู่เออแปลกมันยังรำคาญโน่นรำคาญนี่ใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแสดงว่าแมวเนี่ยถึงจะมีปัจจัยสี่ครบนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเราเข้าใจผิดจริงไหมสมัยเรายังไม่ได้ฟังธรรมเราก็เข้าใจตามวัตถุนิยมเราอยู่ในศาสนาวัตถุนิยมคือเราอยู่ในระบบคำสั่งคำสอนว่าชีวิตเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราได้วัตถุตามที่เรานิยมเขาเรียกว่าศาสนาวัตถุนิยมจริงไหมเรานิยมรถยี่ห้อนี้เราก็ซื้อรถยี่ห้อนี้เรานิยมบ้านแบบนี้เราก็ซื้อบ้านแบบนี้เรานิยมคนแบบนี้เราก็คนนี้มาเป็นคู่ของเราเพราะเราเบื่อคนแบบนี้เราก็ทิ้งคนนี้ไปเอาคนใหม่อะไรเงี้ยเราก็ทำมาตั้งนานแต่เราไม่เคยพ้นทุกข์ทางใจอย่างแท้จริงเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนเรื่องอริยสัจ4เพื่อความดับทุกข์อันนี้สำหรับแมวนะแต่คนจนๆบางคนเนี่ยเขาไม่เหมือนแมวหรอกทุกข์ของเขาคืออยากได้มีเงินเข้าใจไหมฮะเขายังไม่มีงานทำเขาไม่มีรายได้ประจำเขาเครียดมากเลยนะฮะเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงไม่ได้สอนเฉพาะการดับทุกข์ทางใจเท่านั้นไม่ใช่พุทธเจ้าสอนการดับทุกข์ทางกายด้วยพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์ทั้งทางกายทั้งทาง จแค่นั้นเหรอคะไม่พุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากความโศกพุทธเจ้าสอนให้ได้ดับทุกข์จากความบ่นเพ้อพิไรลำพันธ์พุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากความคับแค้นใจด้วยพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากการที่ต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอย่างเงี้ยอุ๊ดน่าสนใจนี่คือคำสอนที่ประมวลอยู่ในอริยสัจ4เพราะเป็นคำสอนหลักสนใจไหมมีคำตอบให้หมดนะหนูคับแค้นใจหนูยังไม่มีงานทำหนูยังไม่มีแฟนเลยอะแล้วหนูก็เพิ่งเลิกกับแฟนนะหนูทุกข์อันเนี้ยหนูไม่ใช่ทุกข์เหมือนพี่แมวเออพี่แมวอะมีหมดแล้วอะพระพุทธเจ้าก็มีคำตอบให้ว่าเธอทุกข์เพราะเธอไม่มีสตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทานก็ไม่มีตังค์เลยจะไปให้ทานยังไงจานพระพุทธเจ้าก็สอนลงไว้ในอุบาสิกาการให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้โดยเฉพาะสตังค์นะอุบาสิกาเอ้ยนะให้ได้3อย่างวัตถุทานอภัยทานธรรมทานวัตถุทานก็ให้ได้4อย่างคือให้เป็นสิ่งของก็ได้ให้เป็นเงินก็ได้ให้เป็นความรู้ก็ได้ให้เป็นแรงกายก็ได้เนี่ยไปรู้จักให้ซะไปนะพอรู้จักให้ก็จะได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ดับทุกข์ให้ชาวบ้านที่ไม่มีสตังค์ด้วยการสอนให้รู้จักให้ทานนะคะแต่อีกคนนึงบอกสำหรับผมนะครับไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ผมมันละความเครียดแค้นไม่ได้ครับผมพยาบาทมากเลยครับเอาสอนเรื่องให้อภัยผมให้อภัยไม่ได้ครับมันแค้นจริงๆครับพระเจ้าสอนให้คนนี้ระลึกชาตินี่ชาติก่อนเธอเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ชาตินั้นนายคนนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอได้เป็นหนี้เขา30ล้านแล้วเธอฆ่าเมียเขาตายด้วยฮ่าฮู้แล้วเป็นไงชาตินี้เธอเป็นไงมันโกงเงินผมไปจำลอยมันไม่คุ้มกันนะเธอเขาโกงเงินเธอแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอนะเขายังจะต้องโกงเธอต่ออีกเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเธอไปเป็นหนี้เขาตั้ง30ล้านที่สำคัญเธอฆ่าเมียเขาด้วยนะเขาถึงเกลียดเธอเขาถึงแกล้งเธอตลอดฮ่านี่นะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าชาติก่อนผมไปทำอันนี้มาอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอกลับไปนะเธอไปเช็คนะที่หมู่บ้านโน้นจะมีตระกูลนี้อยู่แล้วจะมีไหเงินฝังอยู่ตรงนั้นแล้วเธอไปขุดตรงนั้นเธอจะได้ไหเงินนะซึ่งมีชื่อเธอว่าอย่างนี้เงาฮ่าเอาไปพิสูจน์หน่อยไปขุดกิ๊กกิ๊กกิ๊กก็เจอจริงๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาศรัทธาในคำสอนพระเจ้าเพราะว่าสามารถทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์ปรึบปรึบปรึบปรึบนะฮะแต่พุทธเจ้ามีวิธีการสอนที่แตกต่างหลากหลายนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาถึงพระก็สอนโพชฌงค์7อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่สำหรับคนคนนี้มีปัญหาเรื่องการดำเนินชีวิตพุทธเจ้าสอนเรื่องกุศลกำหนด10ให้เลยเธอต้องคิดอย่างนี้เธอต้องพูดอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้เข้าใจมั้ยฮะกายกรรมต้องอย่างนี้แจกแจงลงมาเลยต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่หยิบฉวยสิ่งของที่เขาไม่ให้ต้องไม่ประพฤติผิดในกามอย่างนี้วจีกรรมต้องอย่างนี้ลงรายละเอียดไปเลยแต่ปัญจวัคคีย์เนี่ยอุ้ยเขาก็มีสัมมาวาจาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นฤาษีมันก็ปูดมากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องมานั่งสอนเรื่องนั้นสอนอริยสัจ4ไปเลยท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุเลยแล้วสอนอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องลงรายละเอียดเลยใช่ไหมที่เราสวดกันน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจายังไม่ได้ลงเลยว่าสัมมาวาจามีอะไรบ้างเอ้าท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแล้วเอ้าทำไมบรรลุเร็วอย่างนั้นน่ะเอ้าก็ช่วยไม่ได้เขามีการศึกษามากกว่าเธอแต่ไปสอนอีกคนนึงต้องลงรายละเอียดว่าสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างสัมมาสังกัปปะมีอะไรบ้างเพราะนั้นพุทธเจ้ามีคำสอนที่หลากหลายไหมคะหลากหลายมากแล้วพุทธเจ้ามีเวลารวบรวมหรือเปล่าคะเธอเคยเห็นไหมว่าพุทธจริยาของพุทธเจ้ามีอยู่บางช่วงเนี่ยพุทธเจ้าก็รวบรวมพระสูตรต่างๆเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้มีไหมคะไม่มีเวลาเพราะพุทธเจ้าทำหน้าที่สัตถุผู้สอนมีหน้าที่สอนอย่างเดียวฮะแต่ใครมารวบรวมคะพระสารีบุตรคนเดียวเหรอคะพระอานนท์และพระอุบาลีเข้าใจไหมพระอุบาลีทรงจำพระวินัยทั้งหมดเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจำได้หมดเลยนะอาบัติทุกกฎอาบัติปาจิตติอาบัติเนี่ยจำได้หมดเลยนะวิพังเป็นยังไงแจกแจงยังไงส่วนพระโมคคัลลานะทรงจำพระอภิธรรมพระอานนท์ก็ทรงจำอภิธรรมนะคะก็เอามาท่องและทบทวนกันนะฮะสมัยก่อนเขามีหนังสือไหมคะอุ้ยหนังสือนี่เขาเรียกอะไรนะปันนะใช่ไหมปันนะคือหนังสือสมุดหนังสือนี่คือปันนะไม่มีฮะสมัยก่อนเนี่ยเช็คกันด้วยเสียงเลยรูปังอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวตาภาวิสันนยิทังรูปังอปาทายะสังวัตตยะราปิตาจะรูปเอวังไม่รูปังโอตุเอวังไม่รูปังมาโหสีติอีกคนนึงก็สวดถ้าเสียงเพี้ยนนิดนึงผิดละท่านผิดรูปังอนัตโตไม่ใช่รูปังอนัตตาเหรอเอ๊ะผมว่ารูปังอนัตตังมั้งไม่ใช่รูปังอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงต้องตรงกันหมดเลยเพราะนั้นการสืบทอดคำสอนพระเจ้าจึงไม่ผิดเพราะสืบทอดด้วยเสียง แต่ทีนี้เสียงเพี้ยนไปได้ไหมคะเสียงยังไงก็เพี้ยนฮะอิติปิโสภควาประเทศไทยนะแต่ประเทศเขมรว่าไงรู้ไหมอิตัตตัสาวบกวานั่นอิติเป็นอิตัตอิติปิโสอิตัตตัสาวสระอิเป็นสระออดนะฮะเพราะนั้นเวลาไปฟังเขมรสวดถ้ามันอ๊อบอ๊อบเนี่ยต้องกลับมาเป็นสระอิลังกาก็สำเนียงไม่เหมือนเรานะฮะไม่เหมือนเขาออกเสียงบาลีเสียงขึ้นจมูกเขาขึ้นจมูกจริงเงาะเงาะเยอะทำจมูกอย่างนี้เลยอะเวลาไปดูเนนเนาะมองหน้าเนนให้พอนะขำมากเลยเนนทำจมูกงิ้วงิ้วงิ้วอย่างนี้ตลอดเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นมันก็เหมือนพวกฝรั่งไงฮะ the อย่างเงี้ยนะเขาจะมีลิ้นออกมาที่ปลายฟันเนี่ย the ใช่ไหมคะเราก็ the ลิ้นเราอยู่ในโน่นอะลิ้นเราอยู่ที่เพดานนู่นอะ the no เอาลิ้นออกมา the ภาษาบาลีก็เหมือนกันเอาลิ้นมาที่ฟันนะคะตะทะ the the นะอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าดับทุกข์ให้กับคนที่ยากจนด้วยการสอนให้รู้จักให้ทานอ้าวผลปรากฏว่าแมวมีเพื่อนที่เป็นเศรษฐีแต่ไม่มีศีลมีบ้างไหมมีไหมมีเพื่อนที่มีเงินนะแต่เขาไม่ค่อยมีศีลมีไหมคะชีวิตเขาก็ยังลำบากอยู่ไหมคะรวยแต่มีปัญหาชีวิตพระเจ้าก็จะสอนให้พวกที่ให้ทานแล้วให้รักษาศีลด้วยเห็นไหมเนี่ยสองละอย่าให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลด้วยแมวรักษาศีลหรือเปล่าศีล5จนอยู่บ้านรักษาศีล5มั้ยคะแมวบอกว่าหนูทําได้แง้วทานหนูก็ได้ศีล5หนูก็ได้อ้าวแล้วมาวัดทําไมก็หนูยังตุกอยู่เห็นมั้ยเลยเพิ่มการภาวนาเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นชีวิตชาวบ้านเลยมีหลักธรรม3ข้อทานศีลภาวนาแมวก็มาถามอาจารย์อาจารย์คะภาวนานี่หนูมาเข้าใจภาวนานี่คือนั่งหลับตาเปล่ากะก็เลยแมวมานี่มาดูบนกระดานนี่ภูพอสระอูภูนี่เป็นรากศัพท์ดั้งเดิมนะหมายถึงความมีความเป็นนะลูกมีขึ้นเป็นขึ้นเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะเอาอูขึ้นมาเป็นโอโพเอาสระโอไปเป็นวะอวะเอากลายเป็นภาวะเอาสระอาแทรกเข้าไปตรงกายกลายเป็นภาวะเอานามาเติมนะลงยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะกลายเป็นภาวนาหมายถึงบุคคลผู้ทำให้มีคุณธรรมขึ้นที่ใจเมตตาภาวนาก็หมายถึงอะไรแมวทำให้มีเมตตาขึ้นที่ใจเลยเมตตาคืออะไรอาจารย์ไม่มีแต่ภาษาบาลีนะอาจารย์นะเมตตาก็มาจากคำว่ามิตรรู้จักมิตรไหมเพื่อนอะมิตรคือเพื่อนเป็นไงเวลาเราเจอเพื่อนเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขใช่ไหมคะเวลาเราเหงาเหงาเนี่ยพอเพื่อนมานี่เราสุขทันทีใช่ไม่ใช่แล้วกำลังเหงาเหงากำลังเฮ้อวันนี้ทำไมเหงาจังเลยบ้านก็ไม่มีใครอยู่จ้าคนเนี่ยเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามาความสุขเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมฮะว่าจิตที่มีความเป็นมิตรเนี่ยมีความสุขง่ายมากใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักบวชอย่าขาดเมตตานะคะนักบวชต้องมีมิตรนะคะต้องมีความเป็นมิตรนักบวชต้องหน้าตาเป็นยังไงคะยิ้มยิ้มนิดๆนะฮะไม่ใช่หน้าตาทำเป็นจุ้ยทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งที่ไม่ได้รู้จริงตื่นจริงเบิกบานจริงนะคะเขาจะเป็นมิตรฮะเขาจะไม่ใจดำเขาจะไม่พูดตวาดเขาจะไม่พูดตะคอกใครเขาจะไม่จุ้ยไม่เตะท่าสั่งการใครทั้งสิ้นเพราะวิธีการนั้นคือวิธีการทางโลกที่ไร้เมตตาส่วนวิธีการในทางธรรมนี่คืออยู่กันด้วยความพึ่งพิงกันเป็นมิตรกันเข้าใจไหมอาจารย์ต้องพึ่งพิงพวกเราไหมคะโอ้พึ่งพิงพวกเรามากนะพวกเราเป็นลูกศิษย์ถึงเป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่อาจารย์ก็พึ่งพิงพวกเราพวกเราช่วยอะไรอาจารย์คะช่วยถูศาลาใช่ไหมช่วยทำให้วัดสวยงามสะอาดสะอ้านใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นหมู่เป็นคณะมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำให้ชาวบ้านได้เห็นพยานหลักฐานว่าคำสอนพุทธเจ้าดีจริงๆผู้หญิงกลุ่มนี้จึงมาเสียสละจึงมาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วมีความสุขหน้าตาผ่องใสอย่างนี้เพราะนั้นความเป็นมิตรไมตรีต้องมาเมตตาภาวนาคือการทำให้มีความเป็นมิตรไมตรีขึ้นที่ใจมีขึ้นมาเลยเพราะนั้นคนที่มีความเป็นมิตรเห็นหน้ากันยิ้มไหมคะเห็นหน้าแล้วยิ้มเลยเพราะนั้นถ้ามีอาจารย์เป็นมิตรเห็นหน้าอาจารย์แล้วยิ้มไหมคะอาจารย์มาก็ดีใจอู้อาจารย์มามีไหมคะบางคนอาจารย์กลับจากสุทธิจิตมานิโรมีบางคนดีใจมีไหมคะอันแสดงว่าเป็นมิตรกับอาจารย์ใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์มาแล้วก็หูยมาแหมเหมาะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นมิตรกับอาจารย์มาใหม่อะแล้วเดินสวนกันละคะถ้าสมมติเดินสวนกับอาจารย์ก็มองสบตาอาจารย์แล้วก็ยิ้มให้อาจารย์อาจารย์ก็ยิ้มให้กันแสดงว่าเราเป็นมิตรกันไหมคะแต่ถ้าเห็นอาจารย์ปั๊บแวบหลบตาวูบรีบเดินหลบเข้าข้างทางวิวแสดงว่ามีความไม่ดีอะไรอยู่ในใจอยู่บ้างแล้วไม่อยากจะสบตาอาจารย์กลัวสายตาที่กร้าวแข็งของอาจารย์ดุจังเลยรู้จักกิเลสเราหมดเลยอะไรเงี้ยนะ แต่มีบางคนที่พออาจารย์มาเขาก็ดีใจมากโอ้ยนี่คือความเป็นมิตรความเป็นมิตรทำให้เรามีความสุขทันทีทันควันเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยหาความสุขได้ง่ายมากเข้าใจหรือยังแค่เมตตาภาวะนะคือเมตตาเกิดขึ้นที่ใจมีขึ้นมาเลยมีเมตตานี่หมายถึงว่าคิดเป็นมิตรแป๊บนึงแล้วหายเลยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าภาวนาเพราะเกิดปั๊บดับหายแซบเลยถ้าภาวนาคือต้องเกิดเมตตาดับลงเกิดเมตตาอีกดับลงเกิดเมตตาอีกดับลงเกิดไปไหนทียิบจนความรู้สึกเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูมิตรดีเลิศของเราเดินเข้าบ้านมาเราต้องดีใจสุดขีดไหมคะเขาก็เคยดีกับเรามากคือแบบสมัยที่เรายากจนเนี่ยนะเขาช่วยเหลือเรามากมากมากมากเลยอ่ะเรารักเขามากแล้วเขาก็ดีกับเรามากแล้วเราก็ดีกับเขาดีกันมาตลอดเขาเป็นมิตรจริงๆเลยเราเห็นหน้าเขาปุ๊บเราดีใจสุดขีดไหมคะฮ้าวไม่ได้เจอกันนานเราก็ยิ้มเลยนะฮะเขาก็เดินเข้ามาใกล้เราเลยเสร็จแล้วปืนก็จ่อขมับเลยรู้ไหมแมวนี่คือการปล้นฮ่าจิตเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนเลยพูดกันตรงๆนะไม่อยากจะปล้นแกเท่าไหร่หรอกแต่บอกตรงๆช่วงนี้ติดพนันบอลหมดเงินไป30 ล้านเพราะฉะนั้นนี่คือการปล้นอยู่เฉยๆเฮ้ยเข้ามาเลยโอ้โหทีนี้พรรคพวกเข้ามาเป็นหลายคนเลยมาถึงก็มัดมือเราเลยล็อกแกร้องแอะเดียวฉันยิงสักขมับแกเลยนะอย่าร้องอย่าโวยวายเขาก็ปืนจ่อขมับเราเนี่ยแล้วก็บอกให้เพื่อนเขาเก็บของให้หมดเพชรอยู่ตรงนั้นทองอยู่ตรงนั้นเงินอยู่ตรงนั้นเซฟอยู่ตรงนั้นกูมันรู้หมดเลยอ่ะเพราะอะไรเขาเป็นมิตรดีของเราแล้วเราไปเผลอเล่าความลับอะไรบางอย่างให้เขาฟังเขาเก็บหูจิตใจเราเปลี่ยนไหมคะตอนนี้เราเป็นมิตรแล้วมีความสุขหรือเราทุกข์มากทุกข์มากไหมคะมากมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็พูดจะคัดนี่คือการถ่ายทำหนังซึ่งคุณแมวแสดงได้ดีมากเพราะตกอกตกใจเหวอมากเลยเอาเก็บของเขาที่เดิมเฮ้ยเขาจ้างให้ฉันมาถ่ายหนังแล้วก็เนี่ยตัดไปหลายเทคละแต่มันไม่เคยสำเร็จเพราะว่าไอ้คนถูกยิงเนี่ยมันขำพอเอาปืนมาจี้หัวมันก็หัวมันถ่ายไม่ได้สักทีเขาก็เลยเอาแกเนี่ยเพราะว่าแกเหวอจริงๆเลยแบบทั้งตกใจทั้งเสียใจสุดขีดว่าเพื่อนเนี่ยทำไมเลวอย่างนี้อย่างเงี้ยแบบร้องไห้โอ้โหแกแสดงได้สมบทสมผ่านมากเลยเดี๋ยวแบ่งค่าจ้างให้ฉันได้ค่าจ้างอยู่10 ล้านเดี๋ยวแบ่งให้เอง2 ล้านแล้วกันเนาะฉันขอ8 ล้านเพราะว่าต้องไปส่งลูกเรียนเมืองนอกงงไหมคะเมื่อกี้ตกใจแทบหัวใจวายตายเนี่ยนะได้2 ล้านกลับมาเป็นมิตรดีกับเขาอยู่ไหมคะแต่เขาก็ขอโทษนะฮะเขาเอาพานดอกไม้ทุบเทียนมากราบตีนเรานะขอโทษที่ทำให้เสียขวัญ นะขวัญเอ้ยขวัญกลับมานะแต่เราได้2 ล้านเราก็ยังยอมอยู่ไหมคะไม่บ่นจ้ากับคำหนึ่งนะไม่บ่นจ้ากับคำหนึ่งเพราะว่าได้2 ล้านนี่เองนี่เป็นเรื่องเล่านะฮะแต่จิตใจเธอไปตามเรื่องที่เล่าไหมคะไปไม่ไปตอนที่ตกใจก็ตกใจไหมคะตกใจจริงหรือว่าตกใจปลอมตกใจจริงๆแต่พอพลิกได้2 ล้านก็เปลี่ยนเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ว่าจิตเราเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้แล้วหายปั๊บแล้วก็กลับมาเกิดสิ่งนั้นทีภาวะที่มีอะไรทีอยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทางดีนะทางดีเขาเรียกภาวนาเข้าใจไหมแต่ถ้าทางชั่วล่ะคะห้ามใช้ภาวนาให้ใช้อีกคำให้ใช้คำว่าประกอบภาษาบาลีว่าประกอบอย่างดีเชียวคือประกอบร่วมภาษาบาลีว่าสังประกอบภาษาบาลีว่าโยคะหรือโยชะนะเพราะนั้นสังโยชน์แปลว่าประกอบร่วมจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมอย่างนี้เรียกว่าคนมีสังโยชน์

เมื่อจิตนิ่งง่ายจึงเห็นอะไรตามเป็นจริงจึงเข้าใจป้าป้าตามเป็นจริงเข้าใจมาม่าตามเป็นจริงเข้าใจสถานการณ์ต่างๆตามเป็นจริงแล้วเข้าใจตัวเองด้วยตามเป็นจริงว่ากรรมกรรมนะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพดีๆนะกรรมแล้วก็พัดเพพเนจรมาอยู่เจียงใหม่เพราะอะไรเคยมีจิตร่วมกับท่านวรยานีนะว่าโอ้ท่านบวชแล้วดูดีเนาะอยากอยู่ใกล้ท่านอะไรไม่รู้ว่าเจตนาดวงไหนอ่ะนะก็เข้าใจเพราะมีความสุขจากมีเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนานี่คือพรหมวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวบ้านเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในความประเสริฐแบบชาวบ้านเป็นชาวบ้านต้องประเสริฐหน่อยนะก็เอาคำว่าพรหมวิหารธรรมมาสอนชาวบ้านให้มีการมีเจริญเมตตาภาวนากรุณาภาวนาไปนะแต่พอบวชเสร็จพระเจ้าเปลี่ยนละภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์คืออริมรรคมีองค์8อ้าวเปลี่ยนโฉมอีกแล้วไม่ใช่ปมวิหารจีหรอแมวคืนสอนนักบวชให้มีแต่ปมวิหาร4ไม่มีอริมรรคมีองค์8นักบวชก็จะขึ้นกุฏิกันเมตตาเดี๋ยวก็ทำส้มตำปักปิ๊กๆปักๆอะไรคลุกคลีกันเพราะมันเมตตากันจังเลยอ่ะจริงป่ะไม่ได้พรหมวิหารไม่เอาอย่าไม่ใช่ไม่เอานะฮะเอาบ้างแต่พรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์คืออริมรรคมีองค์8อริมรรคมีองค์8อยู่ในไหนอาจารย์อยู่ในอริยสัจ4เพราะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นคำสอนหลักเข้าใจหรือยังเอาสรุปอริยสัจ4เป็นคำสอนหลักที่สอนเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สำหรับชาวบ้านดับทุกข์ให้ชาวบ้านพุทธเจ้าสอนเรื่องให้ทานนะลูกจะได้ไม่จนไม่จนแล้วตอนนี้รวยจังเลยรักษาศีลนะลูกชีวิตจะได้ไม่มีปัญหารักษาจีนแล้วจีน5ได้แล้วเพิ่มไปศีล8หน่อยสิลูกว้าวไม่ต้องมาว้าวเพิ่มขึ้นหน่อยดิก็รักษาจีน8แล้วก็ยังตุกอยู่อะภาวนาลูกเพิ่มเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนาลูกตอนนี้ก็ภาวนาแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นเพราะว่ามีพรหมวิหารธรรมแล้วแต่ก็ยังตุกอยู่งั้นเข้าวัดลูกมาลองถือพรหมจรรย์อยู่ในวัดสัก3เดือนมาเป็นปะขาวมาเป็นนาคมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติตามรอยพระภิกษุสิลูกโหต้องศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยอริมรรคมีองค์8ลูกเพราะว่าต้องเติบโตมากกว่าพรหมวิหารแล้วคือต้องปฏิบัติตามอริมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นพระเจ้ามีคำสั่งสอนเพื่อความดับทุกข์แก่ชนทุกชั้นทุกกลุ่มสันตติมหามาตย์เมาเหล้ามา7วัน7คืนเพราะได้รับตำแหน่งเป็นพระราชาไปรบมาชนะแล้วพระราชายกให้เป็นพระราชา7วันครบ7วันแล้วลงมาเป็นผบ.ทบ.อย่างเก่าเขาก็ขึ้นเป็นพระราชา7วันระหว่าง7วันซัดเหล้ามาทั้ง7วันเลยดูนางระบำ7วันวันที่7นางระบำตายเลยโศกมากร้องไห้ไปหาพระเจ้าเสียใจมากพระพุทธเจ้าตรวจดูแล้วคนนี้จะต้องตายในวันนี้เพราะนั้นถ้าสอนอริมรรคมีองค์8เนี่ยเขาตายก่อนที่เขาจะปฏิบัติจบนะถ้าสอนโพชฌงค์7ก็จบอีกเพราะว่าเขาเมาแอเลยเนี่ยจะกลับไปเข้าป่าเจริญโพชฌงค์ไม่มีสิทธิ์จะให้สอนอนุสติ6ไม่มีทางจะมานั่งระลึกถึงพระปูดพระตามพระสงฆ์ไม่ได้สอนสันตติมหามัตต์1คาถาเท่านั้น4บาทเอ้าท่องเลยยัง

ขเหตุสสิงอุปสันโตจริตสสิแต่สอนนางเขมะว่าอุปสันตาจริตสสิเพราะนั้นเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอุปสันโตจริตสสิสอนแค่นี้เอง4บาท1คาถาท่านสันตติมหาหมัดบรรลุพรึบเรียบร้อยบรรลุอรหันต์เลยเมาเหล้ามา7วันพวกเราก็ตื่นเต้นงั้นหนูไปกินเหล้า7วันได้มั้ยอย่านะเธออย่าไปกินเธอกินเหล้า7วันนะเธอไม่มีสิทธิ์นะเพราะเธอไร้การศึกษาในทางธรรมท่านสันตติมหาหมัดเนี่ยเป็นมหาหมัดถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็คือนายกมนตรีเนาะเป็นถึงนายกมนตรีเนี่ยบารมีเยอะมั้ยคะพวกเราดูคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกมนตรีเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่ปัญญาเยอะกว่าพวกเรามั้ยคะพูดจาดีไหมคะถ้าเขาไมโครโฟนมาจ่อพวกเราหลายๆอันนะฮะช่อง5ช่อง3หยุดรึบหมดเนี่ยแล้วให้เราตอบแบบสงบสงบนี่ได้ไหมคะเราคงอเลิร์ตเราคงตื่นเต้นเราคงผีบ้าผีบอนะแต่คุณอภิสิทธิ์เขาก็ถูกฝึกมานะฮะหลายภพหลายชาติเพื่อมาเป็นนายกมนตรีเนาะแต่บารมีก็หมดไหมคะบารมีหมดก็ตกปักลงไปเป็นอดีตนายกมนตรีแต่ยังไงเขาก็ฉลาดกว่าชาวบ้านหลายๆคนไหมคะเข้าใจไหมฮะคนที่ขึ้นไปถึงขั้นตำแหน่งนายกมนตรีเนี่ยต้องเคยสะสมบารมีมาก่อนนะคะแต่ไม่ใช่นายกมนตรีที่โดนด่านะฮะถ้านายกมนตรีที่โดนด่านั่นคือสะสมบารมียังไม่พอไปสะสมบารมีด้านยศด้านเกียรติเท่านั้นเองแต่ไม่ได้สะสมด้านปัญญาบารมีมา

0: เนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่ควรจะสะสมบารมีทุกด้านเมื่อขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนั้นจะได้ไม่เครียดเข้าใจไหมฮะไม่เครียดไม่งั้นมันเครียดนะถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีที่อ้วนกลมปุ๊กลุกขึ้นตัวยากมากแล้วก็ป่วยบ่อยเนี่ยเขาก็จะเชิญเราออกไหมคะเนี่ยไม่ต้องเชิญนะตายเลยฮะลาหมดพ้นจากตำแหน่งเพราะตายเรียบร้อยเนี่ยกินเก่งเกินไปมีไหมคะของเรามีไหมนายกรัฐมนตรีที่ชอบทำกับข้าวมีไหมคะไปแล้วด้วยเรื่องอาหารแท้ๆไม่นานเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นระดับผู้ใหญ่นี่ต้องสร้างบารมีมาเยอะๆนะถึงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแบบค่อนข้างสบายหน่อยแต่ยังไงก็โดนด่าไหมคะพอเราเห็นนายกรัฐมนตรีโดนด่าเราเลยนึกว่าไงคะเออไอเราโดนด่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะขนาดนายกยังโดนด่าเลยอ่ะเข้าใจยังต้องคิดให้เป็นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าดับทุกข์ให้กับผู้คนด้วยวิธีการต่างๆแต่ความจริงเหล่านี้อยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4คือเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์แล้วก็วิธีหรือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เมื่อถึงความดับทุกข์เลยรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เท่านั้นเองก็เลยต้องอุทานว่าไงคะที่มันทุกข์
1: ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์
0: ง่ายๆเนาะงั้นพูดใหม่ที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันมืดที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันมืดและทำมันมืดมันก็เดือดร้อนเพราะความมืดใช่ไหมอ่ะต่อไปและที่ไม่เดือดร้อนก็เพราะมันสว่างแล้วเมื่อมันสว่างแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะความมืดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยจึงไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ใดๆที่เกิดจากการตรณีเข้าใจไหมความทุกข์จากความตรณีความทุกข์จากการผิดศีลความทุกข์จากการฟุ้งซ่านความทุกข์จากการโง่เขลาไม่มารบกวนจิตใจเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ทานสุดๆมหาทานข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาศีลตั้ง43ข้อตั้ง311ข้อข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสงบเพราะรู้เสร็จแล้วว่าจิตมันเกิดแล้วมันเข้าไปสงบของมันอยู่แล้วเข้าใจไหมจึงไม่มีบุคคลที่จะต้องมาสงบมันอีกเข้าใจหรือยังจิตเขาเกิดปั๊บเขาดับมีแต่ปัญญาที่ไปเห็นว่ามันสงบอยู่แล้วจึงไม่มีความอยากที่จะไปจัดการสงบกับมันอีกยุติความดิ้นรนที่จะจัดการให้จิตสงบอีกนะเพราะเห็นการเข้าไปสงบจึงศึกษาอุปสมะเข้าใจหรือยังการศึกษาอุปสมะคือนึกถึงการเข้าไปสงบของจิตรู้การเข้าไปสงบของจิตเห็นการเข้าไปสงบของจิตใช่ไหมคะตามดูการเข้าไปสงบของจิตและพิจารณาการเข้าไปสงบของจิตแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งมั่นคือมีจิตตั้งมั่นอยู่กับความสงบของจิตที่ใสใสเป็นธรรมชาติจิตดั้งเดิมที่เกิดแล้วก็ดับไปสงบสงบไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีตัณหาเลยอย่างนี้นะคะก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วยการนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานจนกระทั่งปักใจเชื่อในเรื่องการเข้าไปสงบแห่งจิตเพียรประคองจิตอยู่ในความสงบแห่งจิตและตั้งมั่นอยู่กับความสงบแห่งจิตเป็นผู้นิ่งแน่วอยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่านเลยและเป็นผู้มีการเห็นชัดในความสงบแห่งจิตว่าไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยจึงเป็นคนรู้ยิ่งอภิญญาในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจึงรู้รอบปริญญาในสิ่งที่ควรรู้รอบว่าทุกทั้ง11ประเภทควรรู้รอบและเป็นผู้ประหารละตัณหา3ตัณหา6อนุสัย7มิชตะ8สารพัดละได้หมดอาสวะ4โอคะ4อวิชชาตัณหาอุปทานละได้หมดอสมิมานะละได้หมดเลยเมื่อสว่างแล้วจึงละได้หมดแล้วจึงได้พบความจริงว่าอ๋อตัณหาไม่เป็นเหตุเกิดทุกข์เหรองั้นไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์ละสิจบข่าวนิพพานจึงแปลว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงจริงๆคำแปลจริงๆของเขาก็คือไม่มีเครื่องเกี่ยวโยงแต่ในอภิธรรมจะมีการวงเล็บเพิ่มว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงนะคะแต่ในคำสอนอื่นๆความสิ้นตัณหาสิ้นโลภะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคือนิพพานก็ได้ไม่มีโลภะเลยไม่มีโทสะเลยไม่มีโมหะเลยเป็นนิพพานก็ได้สิ้นสังโยชน์7เป็นนิพพานก็ได้นี้คืออริยสัจ4เนาะที่ช่วยคนได้ทุกระดับทั้งชาวบ้านและนักบวชถ้าเป็นชาวบ้านสั้นๆทานศีลภาวนาพรหมวิหารภาวนานะคะส่วนนักบวชศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลเป็นมหาทานแล้วอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานักบวชต้องภาวนาไม่ใช่เหรออาจารย์ถ้าเป็นนักบวชต้องกายะภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวนาปัญญาภาวนาเท่านั้นนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นคำสอนเรื่องทุกข์เรื่องตัณหา 6ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์เรื่องอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะจะไปพบว่าเมื่อปฏิบัติครบมรรค8แล้วมันไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะมันรู้ว่าความอยากได้เป็นเหตุเกิดทุกข์มันก็เลยจบง่ายๆอย่างนั้นนี่คือคำสอนหลักที่เป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อริยสัจ4จึงเป็นคำสอนหลักที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดคำสอนทั้งหมดอยู่ในนี้นะฮะเพราะในอริยสัจ4มีอริยมรรคมีองค์8มั้ยคะในอริยสัจ4มีอริยมรรคมีองค์8ในอริยมรรคมีองค์8มีโพธิปักขิยธรรม37ประการเข้าใจมั้ยฮะในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยมันจะครอบคลุมอิทธิบาท4อะไรๆหมดเลยขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีปริยัติคือมีความรู้รอบในคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีปฏิปติคือการลงมือกระทำจนเป็นวิถีชีวิตจนได้บรรลุถึงความดับทุกข์หรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความไม่มีตัณหาเลยขอให้ท่านปฏิเวทะแทงตลอดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเมื่อใส่ใจจะพิจารณาธรรมอันใดจงแทงตลอดในธรรมนั้นนำคำสอนที่ถูกต้องไปประกาศต่อผู้คนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
3: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า